0: วันพุธแล้วฮะก็อยู่ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือน
1: พฤษภาคม
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าพฤษภาก็จะสิ้นสุดที่วันอาทิตย์นี้พอดีแล้วจันทร์หน้าเราก็จะสวัสดีมิถุนาแล้วอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าสู่เดือน6แล้วนะฮะ
1: โอ้อย่างรวดเร็ว
0: เห็นความเจริญเกิดขึ้นกับชีวิตบ้างยังฮะ
1: เดี๋ยวคือคำถามนี้มันแรงกว่าคำว่าสบายดีไหมอ่ะ
0: ก็ตอบว่ามีสิหรือยังไม่มีว่ากัน
1: เออถ้าเกิดว่ามีใครทักแล้วบอกพี่เห็นความเจริญในชีวิต
0: เป็นยังไงบ้างคะพี่อ้อยปีนี้ผ่านกำลังจะผ่านไป5เดือนแล้วรู้สึกว่าปีนี้เห็นความเจริญในชีวิตบ้างยัง
1: ก็
0: ไม่แล้วเจริญจริงๆไม่ได้นะต้องแล้วปีนี้เป็นไงฮะเห็นความเจริญในชีวิตบ้างยัง accent สำคัญ
1: เราต้องถามว่าเห็นอะไรในตัวพี่เหรอคะถึงรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมดูไม่ค่อยเจริญอย่างเงี้ยหรอ
0: ผมบอกว่าจริงๆนะหลายครั้งอะเกือบทุกครั้งด้วยอะเวลาเราอ่านตัวหนังสืออะถ้าเราใส่น้ำเสียงในหัวของเราผิดเนี่ย
1: จริง
0: ทะเลาะกันได้เลยนะ
1: พี่ถึงได้บอกว่าตอนพี่เป็นวิทยากรอะหนึ่งในหัวข้อที่พี่พูดคืออะไรก็ตามเป็นเรื่องใหญ่อย่าใช้การส่งข้อความ มันไม่มีเสียงอะ
0: แต่ของผมผมเขียนกำกับเลย
1: บางครั้งอ่านด้วยเสียงไหนเงี้ยนะจ๊ะ
0: ผมคิดว่าผมตรวจทานพอสมควรแล้วพอตรวจทานแล้วผมส่งแม้แต่พิมพ์แชทอย่างเงี้ยนะถ้ามันเป็นเรื่องซีเรียสหน่อยผมก็บอกว่าวงเล็บไว้แล้วว่าใช้น้ำเสียงน่ารักตอนอ่านนะ
1: คิดไม่ออกอีกว่าน่ารักยังไงคะ
0: เพราะไม่งั้นมันจะดู aggressive ได้เข้าใจป่ะจะดู aggressive ได้
1: นอกอ่านแค่พิมพ์คำว่าทำอะไรอยู่อ่ะอ่านได้ตั้งกี่เสียงมันอาจจะเป็นทำอะไรอยู่กับทำอะไรอยู
0: ่
1: ได้หมดเลยอย่างเง
0: ี้
1: ยสติ๊กเกอร์ลายเยอะแยะมากมายนะใดๆก็ตามมันไม่สามารถซัพพอร์ตทุกอารมณ์ของเราได
0: ้ฝากสอบถามหน่อยค่ะทางมะลายนับตึกครามี่หายไปไหนคะ
1: มีการขยับค่ะเม
0: ื่อ
1: วานนี้พี่ก็ตกใจเหมือนกันแต่
0: พวกเราก็งงค่ะ
1: แต่คิดว่าตัวเองง่วงแบบฮะ
0: มันหายไปไหนเมื่อวานนี้ตอนเริ่มต้นรายการเลยพวกเราก็คุยกันแล้วว่า
1: ใช
0: ่เฮ้ยและบางคนไม่รู้ว่ามันหาย
1: ไฟแดงมัน
0: และยังข้ามเหมือนเดิม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ซึ่งทางม้าลายตรงนี้เป็นทางม้าลายที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมาก
1: แต่วันนี้มีไฟแดงแล้วนะพี่อ้อยเห็นเพียงแต่มันขยับไปใช่ไหมคะมันขยับไปอ่ะม
0: ี
1: การมาแจ้งกันหน่อยโอเค
0: เพราะฉะนั้นบังเอิญว่ามันอยู่ตรงอโศกนะฮะแล้วมันเป็นจุดที่เขาเคยหาหลายวิธีมากในการพยายามจะแก้ไขเคยต้องมีคนถือธงเดินข้ามไปข้ามมาตีเส้นถนนใหม่หรือโอ้โหปรับอยู่หลายอย่างมากนะครับเพราะว่ามันเกิดอุบัติเหตุกันอยู่ค่อนข้างจะบ่อยนะครับ
1: เมื่อวานนี้น้องๆในตึกอะตอนเย็นไม่กล้าลงไปกินข้าวฝั่งนู้นเพราะว่าโอ้ทุกคนบนรถติดอะแล้วก็เหยียบกันมากมายเห็นบอกว่าแจ้งไว้ว่านะคะว่าน่าจะเสร็จตอนประมาณเที่ยง50ของวันนี้ที่จะมีทุกอย่างครบถ้วนนะคะเพียงแต่แค่มันต้องขยับไปนะมันจะไม่ใช่ตำแหน่งเดิ
0: ม
1: เป๊ะนะคะ
0: ก็มีการย้ายเกิดขึ้น
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะจะมีการประสานงานกับสำนักงานตำรวจจราจรและขนส่งแล้วนะคะระหว่างนี้จะมีการอำนวยความสะดวกในเรื่องของการข้ามถนนก่อนแต่เมื่อวานอ่ะวันแรกเรา
0: แต่ก็ไม่รู้ว่าย้ายไปตรงไหนนะย้าย
1: บนบีป่ะ
0: ก็ย้ายไปตรงไหนนะ
2: ใช่ค่ะมันอยู่ตรงหน้าป้ายแมคโดน
1: ั
2: ลด์ค่ะ
1: ไปทางนี
0: ้อยู่หน้าป้ายเลยนะ
1: แมคโดนัลด์ก่อนถึงที่เดิมเวลาที่เรามาจากแยกอโศก
0: อ่าฮะ
1: ใช่ไหมคะ
2: มาอยู่ก่อน
1: มาจากเพชรบุรีอ่ะแยกเพชรบุรี
0: มาอยู่ก่อนเพชรบุรี
2: ตรงตึกบีบีอะค่ะ
1: ก่อนถึงตึกเราอะน้องเลยตลาดมานิดเดียว
0: อ๋อโอเคนึกออกแล้วโอเคก็คือเถิดไปนิดเดียวนี
2: ่ใช่
1: เถิดนิดเดียวแต่ก็ต้องเดินไปเด้อคือถ้าเอาความเคยชินอะจริงๆแล้วตอนแรกเราจะ
0: ได้เขาบอกไหมทำไมต้องย้ายฮะ
1: เขาไม่ได้แจ้งความวัตถุประสงค์ค่ะแต่ว่าก็คงจะเป็นเรื่องของการ
0: ไม่อ่านไม่ได้ติดนะแต่อยากรู้วิธีคิดอ่ะเข้าใจป่ะถ้าเราเข้าใจวิธีคิดเราก็จะได้ลอจิกว่าอ๋อมันอยู่ตรงทางเข้าและออกตึกพอดีซึ่งอ่านคิดว่าถ้าถามมันนะอ่านตอบเหตุผลเนี้ย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราสงสัยย้ายเพราะว่ามันอยู่ตรงทางออกตึก BB และอยู่ตรงทางเข้าตึกแกรมมี่เป๊ะแล้วมันมีฟุตบาทที่เล็กมาก
1: ถูกๆซึ่งแบบว่า
0: ซึ่งผมรู้สึกว่าตรงนั้นมันแจม
1: กายภาพทางถนนค่อนข้างยาก
0: ครับผม
1: นะคะแล้วบางทีเวลาที่แบบว่าคนจะเดินข้ามมันจะมีทั้งรถที่กำลังเลี้ยวเข้าตึก
0: ใช่กับรถที่จะออก
1: รถที่ออกตึก
0: แล้วก็มีรถที่มาตามถนนหลักแล้วก็มีคนผมก็เลยคิดว่าอ่ะอาจจะเป็นลอจิกนี้มั้งหรือเปล่า
1: ใช่ค่ะนะคะก็ต้องประมาณนี้ก่อนแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่มันยังไม่สมบูรณ์แบบอะค่ะระมัดระวังกันไว้ก่อนเพราะเมื่อวานเนี้ยค่อนข้างจะแบบเอ้าธงแดงก็ไม่มีด้วยนะแล้วจะไปกันยังไงกันจ้าเนี่ยอะไรเงี
0: ้
1: ยเมื่อวาน
0: แต่ผมก็จริงๆเขาน่าจะสร้างอันใหม่ให้เสร็จก่อนแล้วค่อยปิดอันเก่าป่ะ
1: ใช่เมื่อวาน
0: เข้าใจใช่ไหม
1: เลยอ่ะ
0: นี่คือวิธีคิดของพัวนาทนะแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าวิธีคิดนี้ถูกนะ
1: ค่ะ
0: แต่อยู่ดีๆมันหายไปเลยแล้วเขาบอกว่าวันนี้เที่ยง50จะเสร็จอ้าวแล้วที่ผ่านมาจนถึงเที่ยง50ของวันนี้
1: ใช่ค่ะ
2: เขาจะใช้เวลา7วัน
1: ฮะ
2: จะเสร็จท
1: ั้
2: งหมดอ๋อ
1: แต่ถ้าสมบูรณ์แบบคือ7วัน
0: ใช้เวลา7วันแล้วทำไมไม่เก็บอันเก่าไว้ก่อน7วัน
1: ไม่รู้เหมือนกัน
2: แต่ว่าเช้านี้มีตำรวจแล้วค่ะแล้วก
1: ็มีตำรวจใช่ไหมมีตำรวจ
0: อาจจะถ้ามีตำรวจก็โอเค
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้ามีตำรวจก็โอเคใช่ครับ
1: แต่เมื่อวานนี้แบบว่าคือแบบฮะหายไปเลยหายจนที่ตกใจว่า ไปไหนอะ

0: ก็รู้สึกว่าไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะเกิดขึ้นนะครับมันก็ไม่ได้ทำให้รู้สึกว่าแบบอ้าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นเรื่องก็เคนี่ว่าเงี้ยไม่นะฮะเพียงแต่ว่าโอเคอย่างน้อยแล้วก็จะโอเคมันเรียนรู้อะไรดูซิมันเป็นเหตุเดียวกันไหมหรือต่างกันนะครับเป็นนักเรียนม.ปลายเลยนะฮะแล้วก็มีเด็กพิเศษด้วยอยู่บนรถนะคร
1: ับ รถมินิบัส
0: ใช่นะครับมีคนขับคนดูแลรวมไปเสร็จประมาณ9คนนะครับก็เขาไปตรวจสอบแล้วนะครับมันก็เกิดเหตุที่เมืองนึงซึ่งพอพูดชื่อเมืองใหม่ก็รู้จักกันเมืองชื่อว่าบุกเกนฮูดนะครับอยู่ที่จังหวัดฟรันเดอร์ทางตะวันออกของเบลเยียมนะครับก็พอเบื้องต้นนะตอนนี้เขายังไม่สรุปสาเหตุนะฮะแล้วไม่ให้รายละเอียดของความบาดเจ็บของการเสียชีวิตหรืออะไรยังไงทั้งสิ้นไม่บอกแม้แต่จำนวนว่าบาดเจ็บเท่าไหร่หรือเสียชีวิตเท่าไหร่ด้วยซ้ำนะครับแต่ยืนยันได้แค่ว่าในเบื้องต้นนะฮะสัญญาณเสียงสัญญาณไฟและไม้กั้นทุกอย่างทำงานตามปกติ 100%
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับถ้าอ่านจากข่าวซึ่งเขายังไม่สรุปแต่เหมือนจะเป็น human error ของคนขับเพราะคำถามตลอดเวลาในการนำเสนอข่าวคือแล้วรถมินิบัสคันนี้ขึ้นไปอยู่บนรางรถไฟได้อย่างไร
1: ค่ะ
0: ทั้งที่ทุกอย่างทำงานตามปกติ
1: ใช่
0: นะครับ
1: แล้วมันมีการกั้นอย่างเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะและเสร็จปั๊บเนี่ยพนักงานขับรถไฟเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพยายามจะเบรกฉุกเฉินอย่างสุดความสามารถแล้วแต่บังเอิญว่าระยะกระชันชิดเนี่ยทำให้ไม่สามารถหยุดขบวนรถได้ทันอันที่สงสัยอย่างที่บอกค่ะทุกอย่างมันทำหน้าที่ของมันตามปกติแล้วมีการกั้นอย่างสมบูรณ์แบบแล้วโผล่ขึ้นไปได้ยังไงนะ
0: เพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นมนุษย์ที่ผิดพลาด
1: ค่ะค่ะ
0: อาจนะฮะเขายังไม่สรุปผมก็จะไม่รีอาจสรุปนะครับแต่ว่าก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันอีกนะครับว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่แบบ
1: แล้วมีผู้เสียชีวิตด้วยค่ะ
0: ครับผม
1: และมีผู้โดยสารหนึ่งคนค่ะที่อยู่ในภาวะอาการช็อกอย่างรุนแรงคือจังหวะแห่งการที่มันเกิดสิ่งเหล่านั้นมันกระทบทั้งสภาวะของร่างกายและสภาวะทางจิตใจอย่างรุนแรงนะคะเนี่ยแล้วดูสิแบบมันไม่ได้มีความแออัดถ้าเทียบกันจริงๆค่ะมันไม่มีความแออัดใดๆเลยเนาะที่จะสามารถขึ้นไปตรงนั้นได้
0: แล้วจะสามารถบังอะไรกันได้
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ก็ไม่มีเหตุผลเรื่องรถติดกระดึบกัน
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: แต่ก็เป็นไปได้ฮะว่ามันอาจจะเกิดจากการที่มันโล่งเกินไปพี่อ้อยอะไรก็เป็นสาเหตุได้โล่งจนชิวแล้วก็รถไฟเขาก็เงียบมั้ง
1: คือแบบ
0: จริงๆรถไฟเขาห้องเงียบ
1: นี่
0: มาเงียบๆอะไรเงี้ย
1: เดี๋ยวรอเขาสรุปอีกสักนิดนึงนะคะว่าเฮ้ยทั้งหมดมันคืออะไรแต่ว่ามันถ้าพูดจริงๆมันก็เป็นสุขนาฏกรรมที่ทั้งโลกเราเห็นแล้วว่ามันก็เป็นเรื่องเศร้านะคะรถนักเรียนด้วยอ่ะ
0: ครับผมนะฮะย้อนกลับมาที่เมืองไทยนะครับล่าสุดรัฐมนตรีช่วย
1: ค
0: มนาคมคุณโต้งสุริพงศ์ก็ออกมาบอกว่าทางกรมรางจะเอาผิดเพิ่มรถที่จอดทับรางรถไฟ
1: ทุกคันทุกคันนะคะ
0: ครับเรื่องของเพราะถือว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎจราจรนะครับในเบื้องต้นนะตอนนี้นะครับก็มีการอนุมัติเยียวยาผู้เสียชีวิต6คนจาก8คนโดยขสมกแล้วก็การรถไฟประเทศไทยรวมทั้งหมด 2.9 ล้านแสนบาทแล้วก็จะมีเพิ่มเติมให้อีก 3 แสนบาทจากกองทุนคุ้มครองสิทธิ์นะครับเช่นเดียวกับผู้บาดเจ็บที่ได้เยียวยาในเบื้องต้นแล้วส่วนผู้เคราะห์ร้ายรายอื่นๆจะมีการดำเนินการต่อไปค่ะ
1: แล้วก็ตอนนี้การพิสูจน์ร่างครบถ้วนเรียบร้อยทั้ง8ร่างแล้วนะคะแล้วก็อันหนึ่งที่ก็ต้องรอความคืบหน้าอีกเช่นเดียวกันว่าทั้งหมดตกลงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนั้นคืออะไรความผิดพลาดที่เกิดขึ้นตรงไหนคือบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยไม่ต้องมานั่งโทษกันต้องโทษบางอันค่ะเพื่อจะทำให้เรารู้ว่าถ้าเราจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเราต้องไปอุดช่องโหว่ตรงไหนบ้าง
0: ครับผม
1: ค่ะ
0: ก็นี่แหละฮะส่วนหนึ่งนะครับของเงินช่วยเหลือเหล่านี้ก็มาจากการประมูลกองทุนเลขทะเบียนสวยๆทั้งหลายที่เราเห็นกันนะฮะว่าเอาไว้ดูแลแล้วเอามาช่วยเรื่องแบบนี้นะครับก็จะมีการขยายผลในการดูแลอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสัญญาณเตือนต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของระบบไม้กั้นตอนนี้ก็ลงดูรายละเอียดกันอย่างเต็มที่เพื่อลดความผิดพลาดของมนุษย
1: ์
0: แต่จริงนะบางทีบางส่วนเพิ่มอุปกรณ์ตรงนี้ให้มันชัดเจนขึ้นก็คือมหากรรมไฟแดงไปเลยอ่ะ1 2 3ไฟแดงพังให้มันเห็นน่ะ
1: ค่ะ
0: ในหลายๆแยกอ่ะฮะมันก็มีไฟแดงที่บางครั้งเราจอดอยู่แล้วก็สับสนนะพี่อ้อย
1: จริง
0: ว่าเอ๊ะนี่มันไฟแดงของฉันหรือไฟแดงของใครอย่างเงี้ย
1: ถ้าใครไปเคยไปแถวพระราม3จะเห็นอันนึงมันจะมีแยกนึงคือไฟแดงไฟเขียวมันยาวมากอ่ะน้องอ่านเช่นถ้าออกไปตรงเนี้ยเธอต้องขับไปให้สุดตรงนั้นเลยนะเธอถึงจะพ้นไฟแดงไฟเขียว
0: แล้วบังเอิญไอ้ระยะจากตรงที่เราไปจนถึงไฟแดงไฟเขียวนั้นน่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ด้วยความที่มันยาวระหว่างที่เราขับไปจากเขียวมันดันเปลี่ยนเป็นแดงแล้วเราก็เลยค้างเติ่งอยู่ตรง กึ่งกลาง
1: เมื่อคืนนั้นค่ะเมื่อคืนวานค่ะคือข้าพเจ้าเองแล้วแบบเฮ้ยมันยังไม่สุดอันนี้อีกหรือยังไม่สุดตรงนี้อีกหรือ
0: ผมก็เฮ

0: เฮ้ยผมเคยอยู่บ่อย
1: ๆแต่มันไกลมันยาวมากจริงๆนะ
0: แบบคือนี่ไงผมถึงบอกว่าหลายครั้งอุปกรณ์บางอย่างมัน
1: ใช่ๆค่ะ
0: มันเป็นความผิดพลาดบางอย่างทางวิศวกรรมผมคิดว่าเอาใหม่มันอาจจะไม่ได้เป็นความผิดพลาดมันอาจจะเป็นความไม่สมบูรณ์หรือเป็นเงื่อนไขบางอย่างของวิศวกรรมที่หรือบางจุดที่เรารู้สึกว่าโอ้มันโค้งหักศอกไงพี่อ้อย
1: จริง
0: ๆอันนี้คือวิศวกรรมนะฮะ
1: ค่ะ
0: คือหักศอกแบบนี้ได้ยังไงอย่างเงี้ยมันจะมีบางจุดที
1: ่
0: โอ้หักศอกแบบนี้อันตรายเกินไป
1: ใช่
0: โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีโซเชียลฮ
1: ะ
0: เราจะเห็นโค้งแบบนี้ที่มีคนถ่ายอยู่เยอะมาก
1: จริงจริง
0: หรือทางขึ้นภูเขาของแหล่งท่องเที่ยวหลายจุดที่ไม่ใช่คนพื้นที่ขับไม่ได้อันนี้แปลว่าเป็นปัญหาทางวิศวกรรม
1: ถูกแล้วอันนึงค่ะประเทศไทยเราติดอันดับสำหรับประเทศที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยทางท้องถนนในบางปีเนี่ยขึ้นไปถึงท็อป3นะคะและส่วนหนึ่งที่เขาวิเคราะห์นอกเหนือจากวินัยของการใช้จราจรแล้วเนี่ยอีกอันนึงคือสภาพของท้องถนนด้วยค่ะสภาพของท้องถนนการตัดแยกตัดต่างๆนานาเพื่อขึ้นบ่อยตายใครขึ้นทางด่วนสุขสวัสดิ์ตอนนี้จะมีทั้งสะพานทศมราชันจะมีทั้งสะพานเดิมที่เราขึ้นแต่บังเอิญว่าเวลาที่เราออกมาปั๊บสะพานที่ขึ้นทศมราชันจะมาจากข้างนี้แล้วก็ขึ้นแต่เราต้องออกไปขึ้นอีกข้าง
0: มันจะกลายเป็นสวนกันแบบกากบาท
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นปัญหาทางวิศวกรรม
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ติดอยู่นานมากเพียงเพราะว่าก็ทางนั้นเขาจะเข้าก็ทางเราต้องจะออก
0: จริงจริงการออกแบบถนนด้วยหลักการที่ง่ายที่สุดคือทำให้มีจุดตัดน้อยที่สุดนะฮะ
1: ค่ะ
0: เราจะเห็นทางวนของไฮเวย์ทั้งหลายในความเป็นจริงแล้วต้องไม่มีจุดกลับรถกลางถนน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจุดกลับรถกลางถนนตอนจะกลับรถต้องหยุดเราต้องหยุดเพื่อรออีกฝั่งต้องเบรกเพื่อให้เรา
1: ใช่ค่ะอ
0: ย่างเงี้ยอันนี้คือจุดตัดละ
1: นะ
0: ครับจริงรถต้องโฟลว์ไปได้ตลอดเวลาเมื่อมีคนเหยียบเบรกแปลว่าจะเกิดรถติด
1: ค่ะ
0: และจะเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้น
1: ต่อให้คุณเป็นทางเอกก็ตามตอนคุณเป็นทางเอกแล้วคุณบอกว่าไม่ยังก็ตามฉันถูกแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แค่การถูกหรือผิดอ่ะแต่มันทำให้เกิดอุบัติเหตุได
0: ้มันถึงมีระบบของทางแยกที่มาตัดกันเราเมืองไทยก็ไม่ได้ไม่มีนะฮะแต่ของต่างชาติเราเห็นเยอะมากเลยเวลาไปเมืองใหญ่ๆไงฮะที่มันวนเป็นวงกลม4วงตรง4มุมเพื่อที่จะสวนกันแล้ว
1: อย่าง
0: น
1: ี
0: ้สวนกันโดยไม่มีจุดตัดเลยนั่นมันคือซึ่งพวกนี้ไม่ต้องบินไปดูงานนะคะฉันก็พูดหลายทีแล้วนะคะเรื่องปัจจุบันพวกนี้ไม่ต้องไปดูงานเพราะว่าการไปดูงานเพราะเมื่อก่อนเราไม่มีโซเชียลมีเดีย
1: ปั
0: จจุบันไม่ต้องดูงานแล้วดูจากโซเชียลมีเดียถาม AI ก็เสร็จงานแล้วจะไปดูงานทำไมแต่ถามว่ามีไหม
1: มีค่ะ
0: แล้วเรารู้ไหมว่าทำแล้วว่าไปทำไมรู้แล้วทำไหมก็เราก็ยังปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นนะพี่
1: เพื่อว่าดูงานได้จริงด้วยความเคารพอยากดูงานก็ดูแต่เพียงแต่กลับมาต้องได้งานอย่าใช้คำว่าดูงานเป็นเพียงแค่ว่าก็ไปเที่ยวอ่ะเข้าใจค่ะ
0: เขาไม่พูดหรอกว่าไปเที่ยวพี่อ้อย
1: เข้าใจคำว่าดูงานโอเคศึกษาดูงานได้ค่ะแต่วันนี้เราต้องเห็นผลพวงแห่งการศึกษาดูงานแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ
0: ครับ
1: ไทยช่วยไทยพลัสน้องอ่านเข้าไปดูหรือยังที่เขาบอกว่ารอ3วันน้องอ่านได้ยังสรุป
0: ดูเดี๋ยวนี้เลยสิ
1: ไหนดูสิ
0: อ๋อ
1: มันมีอันหนึ่งด้วยค่ะที่มันเป็นปัญหาคือบางคนเปลี่ยนมือถือและเปลี่ยนเบอร์ด้วยใช่ค่ะ
0: เขาจะขึ้นเลยเหรอว่าพี่อ่านได้หรือยังไม่ได้
1: ใช่ค่ะมันแบบคุณได้รับสิทธิ์อะไรเงี้ยมันจะขึ้นไว้เลยเพราะของงานคือรอ3วันใช่ไหมน้องอ่านเปลี่ยนเบอร์หรือเปล่า
0: ไม่เปลี่ยน
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่อ่านไม่เปลี่ยนอยู่แล้วเพราะอ่านเพิ่งลงทะเบียน
1: แต่น้องอ่านไม่ได้เคยลงทะเบียน
0: ดูได้ไงว่าได้แล้วอ่ะ
1: มา
0: อ่ะดูสิได้ยังได้ไหม
1: กดไปที่ไทยช่วยไทยก่อนค่ะ
0: แต่ก็ไม่กดอันนี้กด
1: คุณได้รับสิทธิ์แล้วค่ะ
0: อัลลาจริงล่ะ
1: เห็นไหมฉันถือเป็นผู้เชี่ยวชาญฉันใช้ตลอด
0: ตื่นเต้นนี่คือครั้งแรกในชีวิตเลยนะ
1: คุณได้รับสิทธิ์นะคะ
0: ครั้งแรกในชีวิตเลยที่เคยรับโครงการอะไรก็แล้วแต่ของรัฐเนี่ยต
1: ื่
0: นเต้นน่ะ
1: 1มิถุนายนเธอจะต้องรีบใช้
0: คุณได้รับสิทธิ์แล้วไทยช่วยไทย plus 60 40เริ่มใช้สิทธิ์ได้1มิถุนายน2569ตกลงวาย
1: ตอนนี้สิทธิ์คงเหลือประมาณ5ล้านกว่า
0: วายดีใจจังเลยอ่ะที่ได้เงินกู้มาใช้
1: เอาหน่อยน้องเราจ่ายภาษีไปเยอะ
0: ที่ได้เงินกู้มาใช้เป็นส่วนตัว
1: ค่ะก็นะเราจ่ายภาษีเข้าไปเป็นแสนเพราะฉะนั้นการได้มาพันบ้างก็ดีใจ
0: สิทธิ์ยังคงเหลืออยู่5ล้านกับ 28,082 สิทธิ์นะคะ
1: เพียงว่าตอนนี้คงจะเริ่มแบบว่าชะลอนิดหน่อยเพราะว่าคนที่มีสิทธิ์แล้วก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้เนี่ยเหมือนกับเอาล่ะฉันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เพียงแต่วันนี้ก็ยังมีภาพแห่งการที่ยังมีหลายๆจังหวัดมีผู้คนในแต่ละอำเภอที่เริ่มต้นกระบวนการแรกก่อนเลยคือต้องไปยืนยันเพื่อจะมีแอปเป๋าตังในสมาร์ทโฟนของตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่หลายๆจังหวัดเนี่ยกำลังต้องบอกว่าต้องไปติดต่อธนาคารเพราะว่า1เริ่มต้นจากขั้นตอนแรกคือคุณต้องมีแอปเป๋าตังก่อนและถ้าเกิดมีแอปเป๋าตังปั๊บทุกอย่างเนี่ยกดรับสิทธิ์จะง่ายขึ้น นะคะแล้วเห็นท่านนายกพูดตอนที่ไปฝรั่งเศสวันนี้เดี๋ยวท่านนายกกลับมาถึงนี่ตอนเช้าอ่ะนะคะท่านนายกบอกว่าก็เป็นความปลื้มใจที่ทุกคนให้ความสนใจกับไทยช่วยไทยและท่านก็บอกว่าใช้นะเพราะคำว่าไทยช่วยไทยไม่ได้แปลว่ามีไว้ให้เก็บเพื่อจะทำให้เงินมันหมุนวนไปในระบบด้วยและท่านก็พูดอันนึงคือพี่ไอ้ฟังก็แอบสะดุ้งเบาๆถ้าโครงการนี้มันดีอ่ะจะทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คือเข้าใจค่ะว่าใดๆก็ตามแต่บังเอิญบ้านเรามันไม่ได้มีทุนสำรองเยอะขนาดนั้นอะเดี๋ยวมันก็จะกลายไปจบที่กู้อีกอย่างเมื่อเช้านี้ที่ญี่ปุ่นนะคะเขาก็มีการเอานโยบายนี้มาเลยคือการลดค่าน้ำค่าไฟให้กับประชาชนนะคะก็แต่ละประเทศก็พยายามจะประคองชีวิตตัวเองให้รอดได้เพราะที่สุดวันนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนจากทางอเมริกากับทางอิหร่านอยู่ดีแล้วดูไปยิงเขาด้วยแหละแล้วแบบเอ้าก็แต่บอกตอนนี้เรามีเรื่องของสัญญาในการหยุดยิงกันอยู่ไม่ใช่หรือค่ะแล้วข่าวอื่นก็มีแบบทรัมป์ไปตรวจสุขภาพแล้วก็บอกว่าหัวใจดีมากนะคะหัวใจแข็งแรงมากคือเขาบ
0: อกหัวใจอย่าเผื่อร้องว้าๆนะไม่ได้นะไม่ดีนะ
1: เขาบอกหัวใจเขาแข็งแรงมากเป็นหัวใจของน้อยกว่าอายุจริงถึง14ปีค่ะอ่ะพวกเราก็ต้องดูแลหัวใจให้แข็งแรงเหมือนกันค่ะ
0: ครับผมครับอ่ะก็อันนี้เห็นข่าวของทางไทย PBS เขาลงไว้นะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นบทสรุปอันหนึ่งผมคิดว่าก็นำเสนอกันในเชิงของข้อเท็จจริงที่เราก็จะได้ความรู้กัน
1: ครา
0: วนี้เราน่าจะเห็นข่าวกันถึงการที่ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มตระกูลมหากิจสิริกับเนสเล่
1: แบรนด์กาแฟ
0: หรือว่าเนสกาแฟนั่นแหละครับที่จริงๆแล้วเขาเคยร่วมทุนกันนะครับในการดำเนินธุรกิจเนสกาแฟในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องโดยตลอดภายใต้บริษัทที่ชื่อว่า QCP ก็คือ Quality Coffee Product จำกัดทุกอย่างเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายทุกอย่างนะฮะล่าสุดนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเขาจะดำเนินการอะไรต่อหรือเปล่าแต่ว่าล่าสุดนะวันนี้ก็คือในบรรทัดฐานของการลงทุนที่อันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าอันนี้เป็นหัวใจสำคัญคือสัญญาธุรกิจไม่มีคำว่าตลอดไป ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นคือเกิดขึ้นกับบริษัทเนสเล่และตระกูลมหากิจสิริผู้ก่อตั้งนี้นะครับก็กลายเป็นเขาบอกว่าเป็นกรณีศึกษาผมคิดว่ามันก็เป็นกรณีศึกษาแหละนะครับล่าสุดศาลมีการยืนยันว่าเนสเล่ประกาศยุติการร่วมทุนในบริษัท QCP เนี่ยเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการส่งผลให้ QCP ซึ่งถือเป็นฐานการผลิตหลักของ Nestle ในประเทศไทยมาอย่างยาวนานไม่มีสิทธิ์ในการผลิตจัดจำหน่ายหรือแม้แต่ใช้ชื่อ Nescafe อีกต่อไปตั้งแต่สิ้นปี2567เป็นต้นมานะครับซึ่งหากพิจารณาในด้านมิติการควบคุมอำนาจที่แท้จริงในสัญญาพาร์ทเนอร์ชิพนี้ซึ่งเป็นสัญญาที่ทำกันแบบ Joint Venture และผมไม่รู้ว่ามันแปลกหรือเปล่าแต่เขาทำกัน 50-50 นะพี่อ้อย
1: หรอ
0: 50 50ไม่มี49 51ด้วยนะ
1: แต่แปลว่าทุกอย่าง
0: พอ50 50เนี่ยมันยากเหมือนกันนะ
1: ใช่
0: มันต้องมีหุ้นใหญ่นิดนึงอ่ะหรือแบบ 50.5 อย่างได้เลยอ่ะ
1: เผื่อว่าจะมีใครก็ตามที่เคาะอะไรได้ในบาง
0: ครับคุณซ้ายผมขวาเรื่องนี้มันจะไม่มีวันจบอ่ะถ้ามันไม่มีหุ้นใหญ
1: ่50 50เป๊ะ
0: แต่เขาทำเป็น50 50แต่ว่าในรายละเอียดของสัญญานี่เขาบอกว่า Nestle เป็นฝ่ายกุมหัวใจสำคัญของธุรกิจไว้ทั้งหมด1คือคุมเครื่องหมายการค้า trademark อันที่2คือสูตรการผลิต3เทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทรัพยาของ Nestle แต่เพียงผู้เดียวอันนี้ชัดเจนเลยในขณะที่ QCP ไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ร่วมลงทุนทางการเงินแต่คือขุนพลท้องถิ่นคือเข้าใจการตลาดนะครับแล้วก็ระบบการจัดจำหน่ายในประเทศในยุคที่ Nestle ยังไม่รู้จักเรื่องเหล่านี
1: ้
0: ไม่รู้จักความlocalอ่ะว่าแบบคนlocalเป็นยังไงนะประเทศไทยเป็นยังไงธรรมชาติเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมีความต้องการตรงนี้เกิดขึ้นนะครับ Nestle บอกว่าแจ้ง QCP 2ปีล่วงหน้าแล้วและเสนอออปชั่นคือจะซื้อหุ้นQCP ทั้งหมดคืนจากฝั่งมากิซิริแต่ในที่สุดการเจรจาไม่สามารถจบลงได้เพราะว่าไม่สามารถจบลงในทิศทางที่มันจะเป็นแบบนั้นได้นะครับเมื่อการเจรจาไม่ได้ผลฝ่ายมากิซิริจึงเริ่มต้นปฏิบัติการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิ์ในความเป็นหุ้นส่วนของโรงงานนี
1: ้
0: เนสเล่ตอบโต้อย่างรวดเร็วนำพยานหลักฐานคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการสากลเมื่อ20ธันวาคม67ยืนยันว่าการยุติสัญญาของเนสเล่ชอบด้วยกฎหมาย
1: ค่ะ
0: ครับล่าสุดศาลสูงสุดสิงคโปร์พิพากษายกคำร้องนะครับและบอกว่าคำสั่งถึงที่สุดแล้วว่าเนสเล่ทำถูกต้องตามสัญญาแล้วผลที่ตามมาคือฝั่งมหากิจสิริต้องชำระค่ารือชาธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทั้งหมดให้กับเนสเล
1: ่
0: นอกจากนั้นเนสเล่ฟ้องกับค่าเสียหายเป็นเงินกว่า577ล้านบาทจากกรณีที่ต้องหยุดชะงักในการทำธุรกิจ8วันจากการมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว
1: ค่ะอันนี้คือ มันน่าจะถึงที่สุดแล้วล่ะพี่ว่า
0: ครับ
1: ถึงที่สุดแล้วนะคะมีการตัดสินไปแบบเรียบร้อยแต่จริงอ่ะเวลาที่แบบอ่านข่าวพวกนี้นะคะมันจะมีอีกหลายแบรนด์มากเลยอ่ะน้องอันมันจะสนุกมากเลยเนาะคำว่าสนุกคืออย่างนี้ค่ะ
0: ล่าสุดก็มีแบรนด์น้ำดำ
1: ใช่
0: ชื่อดังของไทยนะฮะกับนี่แหละก็เดี๋ยวต้อง
1: อีกอันนึงที่พี่อ่านคือพิซซ่าอันนั้นก็จะเป็นอันนึงคือเขาไม่ได้มีใครตั้งใจโกงกันค่ะแต่บางทีกฎหมายในวันนั้นและมันมีการตีความของกฎหมายอีกหลายต่อหลายสิ่งในวันนี้ที่บ้านเรานะคะ
0: ครับนะฮะสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ก็คืออ่ะไม่มีสัญญาทางธุรกิจใด
1: ค่ะ
0: เป็นสัญญาที่ตลอดไป
1: เช่นนั้นตลอดไม่ได
0: ้ความร่วมมือของคำว่า joint venture หลายครั้งคิดว่าเท่ากับเจ้าของร่วมแต่ในความเป็นจริงการร่วมมือทางธุรกิจจำนวนมากไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้อยู่ร่วมกันตลอดไปเป็นเพียงกลไกในการเปลี่ยนผ่านของตลาดเท่านั้นอันนี้ถ้าเราจะมองว่ามันเป็นบทเรียนหนึ่งจะได้รู้เอาไว้เพราะปัจจุบันก็มีการซื้อแบรนด์มาร่วมผลิตไอ้นู่น X กับไอ้นี่เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับก็เขาบอกว่าคดีนี้ไม่ใช่คดีแค่เครื่องดื่มแต่เป็นสงครามควบคุมห่วงโซ่มูลค่าทางธุรกิจต่อให้ฝ่ายหนึ่งสร้างโรงงานมูลค่ามหาศาลแต่ถ้าไม่ถือสิทธิ์ในแบรนด์โรงงานนั้นอาจกลายเป็นเพียงผู้รับจ้างผลิตที่สามารถถูกแทนที่ได้ในวันหนึ่ง
1: จริงๆแล้วก็เป็นการเรียนรู้ค่ะว่าในสัญญาต้องระบุถึงอะไรบ้างระยะเวลาหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องอยู่ในตรงนั้นนะคะอันนี้ก็น่าสนใจค่ะพวกเราคะเขามีการเตือนว่าห้ามนำ username และ password ให้คนอื่นใช้เพราะว่าตอนนี้ทางกรมพัฒน์ก็บอกว่าจะเป็นผู้ประกอบการผู้แทนผู้รับจ้างจดทะเบียนและผู้รับรองลายมือชื่อตอนแรกตอนพี่อ้อยอ่านข่าวพี่ว่ากินเวฟโดนไหมนะเพราะพวกเราเนี่ยจำเป็นจะต้องมี username password ที่ทุกคนจะต้องมีโอกาสได้ใช้ในการเปิดจอเปิดเครื่องนะคะ
0: ร่วมกันแต่ผมคิดว่ามันน่าจะอันนี้เราเรียกว่าเป็นส่วนกลาง
1: ใช่ๆแต่โดยส่วนใหญ่แล้วอันนี้เนี่ยก็ต้องเตือนกันไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่ามันมีผลผูกพันทางกฎหมายถ้าสมมติว่าคุณเอา username หรือว่าเอา password ไปให้เขาใช้แล้วบังเอิญเกิดความเสียหายขึ้นมามันจะแปลว่าคุณที่เป็นเจ้าของ username นั้นต้องรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยนะคะการยินยอมให้ผู้คนอื่นเอาไปใช้รหัสผ่านถือเป็นการมอบสิทธิ์ให้ผู้อื่นเข้าถึงข้อมูลและดำเนินการแทนโดยมิชอบถ้าเกิดบุคคลที่ได้รับมอบหมายและกระทำการจดทะเบียนที่ทุจริตเป็นเท็จหรือก่อให้เกิดความเสียหายเจ้าของบัญชีรับผิดชอบนะคะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะได้แบบว่าเราจะได้แบบว่ารู้กันไว้เผื่อว่าใดๆก็ตามบางคนหนูมีพาสเวิร์ดและยูสเซอร์เนมของแฟนทุกอันค่ะ
0: ผิดกฎหมายนะฮะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ผิดกฎหมายต่อที่บอกเป็นแฟนแล้วบอกเป็นเรื่องของฉันไม่นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: กฎหมายคือกฎหมายนะครับนิดหนึ่งได้ไหมเมื่อวานพอดีอ่านได้อันเจออันนี้มาเหมือนกันนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงช่วงนี้คนก็ลงทะเบียนหรือกดเข้าไปดูกันว่าไทยช่วยไทยพลัสมันเป็นยังไงอะไรยังไงกันบ้าง
1: ค่ะ
0: ล่าสุดนะฮะศูนย์เฝ้าระวังการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล PDPC Eagle Eye นะครับออกมาเตือนภัยให้พวกเราทุกคนระวังแอปเป๋าตังปลอมจากมิจฉาชีพอ้างสิทธิ์เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนี่แหละนะครับสุดท้ายกลายเป็นที่ดักให้เราใส่ข้อมูลแล้วเป็นของปลอมเมื่อวานนี้ผมมี SMS นี้เข้ามา
1: จริงเหรอ
0: มี SMS มันอาจจะไม่ได้เป๊ะแต่มันเป็น SMS ว่าแบบ
1: ให้กดตรงนี้สิ
0: ให้กดตรงนี้กด
1: เข้าสู่แอปเป๋าตัง
0: แล้วก็เขียนเรียบง่ายแล้วก็ดูน่าเชื่อถือใช้ได้ซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าบังเอิญว่าอ่านไม่อ่านข่าวนี้ก่อน
1: ค่ะค่ะ
0: ผมก็จะ
1: กดใช่ไหม
0: ผมอาจจะมีความลังเลสัก 10% อ่ะพี่ยอน 90% ผมไม่กดหรอกแต่ผมว่าไอ้ 10% ที่ผมว่าเอ๊ะมันคืออะไรนะเอ๊ะกดดูสักหน่อยดีไหมเห็นเนี้ยนะฮะแต่บังเอิญผมเห็นข่าวนี้ที่เขาส่งมาเมื่อวานแล้วผมนั่งอ่านอยู่ว่าเฮ้ยเตือนนะให้ระวังนะผมเลยลบเลยและอย่างนึงผมก็ถามตัวเองว่ากดทำไมไม่จำเป็น
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ทำอะไรขาดตกบกพร่องเลยครบถ้วนสมบูรณ์แล้วลบได้นี่หว่า
1: ค่ะ
0: ก็คือเอาสติมาครอบไปก่อนนะแต่ต่อให้มีสติก็ไม่ได้แปลว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้หรือปีเราจะไม่พลาดนะเพราะมันก็หาทางหลอกเราไปได้เรื่อยๆแล้วเก่งเรื่อยๆนะครับก็นี่แหละนะครับมิจฉาชีพจะฝังโปรแกรมอันตรายเพื่อดักจับข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลรหัสผ่านแล้วก็ข้อมูลการเงินของเราได้ทั้งหมดเหมือนกันก็เรียกว่าเป็นมัลแวร์อันนึงซึ่งถ้าคุณกดเข้าไปบางทีมันสามารถรีโมทเข้าควบคุมหน้าจอมือถือและทำการโอนเงินออกจากบัญชีของเราจนหมดตัวได้นี่คือคำเตือนนะฮะ
1: เพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะตอนนี้มีหลายๆคนที่ยังไม่มีแอปเป๋าตังค์อย่างที่บอกค่ะปีเรียงเข้าแถวเพื่อจะต้องไปยืนยันตัวตนแต่บังเอิญไอ้ลิงก์พวกนี้มันสามารถที่จะบอกว่ากดฉันสิเธอจะมีแอปเป๋าตังค์โดยไม่ต้องไปยืนเข้าแถวนะแต่ทั้งหมด แอปเป่าตังควรเข้าหน้าแอปพลิเคชันค่ะไม่ได้กดจากลิงก์ใดลิงก์หนึ่ง
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มาทาง SMS ไม่ใช่แปลว่าทั้งหมดนะเดี๋ยวจะเกลียดทาง SMS กันหมดนะครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าให้เราเอ๊ะไว้หน่อยนึงนะครับย้ำเตือนประชาชนว่าโหลดจาก Google Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับ iOS เท่านั้นมีแค่2ทางเท่านั้นท้วนนะครับและคำเตือนคือห้ามกดดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันจากลิงก์แปลกปลอมหรือไฟล์ที่ติดตั้งที่ส่งมาโดยตรงจากช่องทางอื่นโดยเด็ดขาดหน่วยงานรัฐและธนาคารไม่มีนโยบายส่งลิงก์ให้ประชาชนเพื่อดาวน์โหลดแอปเลยหรือให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลผ่านช่องทางที่ไม่เป็นทางการเลยนะครับมีแต่ให้คุณเข้าไปใน Google Play กับApp Store โดยตรง
1: เท่านั้นค่ะ
0: ไม่มีการส่งมาอำนวยความสะดวกรูปแบบอื่นเลยนะครับ
1: ห้ามกดลิงก์นะคะไม่งั้นเงินไปเลยนะคือเราอยากได้ไทยช่วยไทยพลัสอยู่อะค่ะอันนั้นอยากได้ตังค์แต่ว่าจะเสียตังค์ถ้ากดลิงก์
0: อยากได้ 4,000
1: ใช่เดือนละพันไปหมดเลยนะ
0: ครับ
1: นะคะอ่ะต้องเบรกละน้องอ่ะ
0: จริงหรือ
1: ใช่เร็ว
0: จริง
1: ฟังดูเหมือนเป็นการร้องเพลงคู่ของยุคนึง
0: จริงหรือจริงสิใช่ไหมโอเคอ่ะเมื่อพูดถึงมันฝรั่งแท้ทอดกรอบต้องนึกถึงกรอบกรอบครับกรอบกรอบกรอบกรอบนะฮะแบบนี้นะครับอ่ะกรอบกรอบสะกดด้วยอะไร
1: ก็ไก่ไมตรี
0: เก่งมาก
1: เอ้ยไม่ได้สิพี่ต้องท่องภาษาไทย
0: ก่อนก็ไก่ไม่ตีออ่างบอใบไม้กอบกรอบนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันทำมาจากมันฝรั่งแท้อันที่อยู่ในมือหน้าตาเป็นเช่นนี้นะจ๊ะผลิตจากมันฝรั่งสดคัดสรรอย่างดีผ่านกระบวนการผลิตที่ทันสมัยนะครับทำให้ทุกๆชิ้นเนี่ยแผ่นหนาแล้วก็ชิ้นโตด้วยนะครับอร่อยกรุบกรอบเคี้ยวเพลินในทุกๆคำนะครับเป็นอีกหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของบริษัทอาหารยอดคุณนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับกรอบกรอบเนี่ยก็มีให้เลือกอร่อยนะครับถึง5รสชาติด้วยกันนะครับก็คือรสดั้งเดิมออริจินอลจะเป็นแผ่นเรียบได้รสมันฝรั่งแบบเต็มๆแล้วก็อีก4รสชาตินะครับก็จะเป็นแบบแผ่นหยักคือรสสาหร่ายซองสีดำรสชิคเก้นบาร์บีคิวซองสีขาวหอมกลิ่นบาร์บีคิวรสต้มยำกุ้งซองสีน้ำตาลหอมกลิ่นเครื่องต้มยำแล้วก็รสที่5คือรสเฟรนช์ชิลลี่ซองสีแดงขาวอร่อยจัดจ้านสะใจอ่ะผมหยิบแต่ละซองมาให้ดูด้วยนอกเหนือจากออริจินอันนี้คือออริจินอลอันที่อยู่ในมือ
1: ค่ะ
0: อันนี้คือออริจินอลนะครับอาจจะหยิบไออีก4รสชาติให้ดูนิดนึง
1: พี่แพ็คเกจสวยจังอ่ะ
0: หยิบมาให้ดูทั้งหมดเช่นนี
1: ้แพ็คเกจสวย
0: เต็มๆจ้ะแบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมสีดำนี่คือสาหร่ายนะคะแล้วก็อันนี้คือบาร์บีคิวเฟลเวอร์นะคะแล้วก็อันนี้คือเฟรนช์ชิลลี่นะคะมันก็เขียนว่าเฟรนช์ชิลลี่เฟเวอร์เลยอันนี้ออริจินอลเหมือนที่พี่อันถือแล้วก็อันนี้ต้มยำกุ้ง
1: อุ้ยต้มยำกุ้งก็น่ากิน
0: เช่นนี
1: ้เช่นนี้
0: โอเคที่อยู่ในตะกร้าทั้งหมดที่พี่อันถือจะไม่ได้กลับไปนะฮะ
1: นี่ทุกคนรอแจกอยู่เลยนะ
0: จะไม่ได้กลับไปคนที่จะได้กลับไปคือพี่อันกับพี่อ้อยโอเค
1: ค่ะ
0: ปีนี้ครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับงานไทเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026นะครับและปีนี้มีความพิเศษคือมีสินค้าใหม่จะมาเปิดตัวในปีนี้ด้วยภายในงานยังมีมาให้ชิมด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ภายในบูธก็จะยังมีเมนูครีเอชั่นจากยูสฟูฟู้ดมาให้ชิมกันทุกวันด้วยและในวันที่30นะฮะจะมีการจัดจำหน่ายสินค้าของทางอาหารยอดคุณในราคาพิเศษพร้อมกับของแถมอีกมากมายที่บูธก็มาชิมเมนูในแต่ละวันที่บูธอาหารยอดคุณแล้วก็มาพบกันที่งานไทเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ที่ Impact เมืองทองธานีอาคาร Challenger 3บูธ3 E 45แวะกันมาได้นะจ๊ะ
1: นะคะหมุดไว้หมุดไว้ปักหมุดไว
0: ้นี่คือรถออริจินอล
1: ค่ะ
0: หยิบให้ดูก่อนเลยนะฮะ
1: ดูเสียงนะ
0: แผ่นเรียบ
1: ค่ะ
0: ASMR ไหมเธอ
1: เออแต่แผ่นหนาจริงอ่ะน้องอ่านจ้ะพี่อ้อยว่าตอนนี้ใครฟังอยู่กลืนน้ำลายฟินเหรอจ๊ะ
0: ฟินมีความสุข
1: อ่ะอีกสักที
0: บางคนจะคิดว่าพอเป็นรสออริจินอลมันจะจืดจืด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่นะจ๊ะอันนี้จัดเต็มมาแน่นๆเลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: อ่ะเบรกสิ
1: ได้เลย
0: ระหว่างนี้จะกินนะ
1: อ่ะเต็มที่เดี๋ยวเสิร์ฟน้ำต้องอ่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมคการ์เร็ตค่ะแลคโตซอยผสมงาดำเข้มกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบ แผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณค่ะไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะเดี๋ยวกลับมาสักครู่
2: Green Morning Show โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาเรตทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆลักตะซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: และคุณ
1: ชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: ศูนย
2: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: อยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบาๆ
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: พราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
2: กลับมาคุยกันต่อค่ะ
3: หลังไมค์อีกหลายข่าวเลยค่ะ
2: เรากำลังดูไก่อยู่ตอนนี้
3: เขาบอกว่าคนจีนรุ่นใหม่ๆเขาคิดหนักคือแห่เลี้ยงไก่ให้เหมือนลูกใช่ไหมคะแล้วก็
2: แทนหมาแทนแมว
3: แต่ไก่เขาสวยมากจ้ะ
2: เออแต่เขาไม่ใช่แบบไม่ไก่ธรรมดานะไก่เขาเป็นไก่แฟนซีมากเลยนะพี่อ้อย
3: จริงๆแล้วมันน่ารักมากเขาบอกว่าจริงๆแล้วไก่อ่ะสามารถฟังภาษาคนรู้เรื่องมาก
2: ๆอ๋อเหรอเราสามารถตั้งชื่อได้เหรอ
3: ใช่แล้วก็ต้องใส่แบบว่ายังไงเห็นไหมใส่ผ้าอ้อมให้มันด้วยนะคะใส่เพิร์ดให้มันนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงแสนรักนี
2: ่เมื่อก่อนบ้านอ่ะเลี้ยงไก่ด้วยนะตอนเด็กๆอ่ะจำความได้
3: พี่อ้อยก็มี
2: เออแล้วก็เดินอยู่ในบ้านกับหมา
3: อุ้ยไม่พี่ไม่ได้เลี้ยงแบบนั้นต้องเลี้ยง
2: อันเลี้ยงรวมกัน
3: เอ้าเหรออ
2: ยู่เมื่อก่อนตอนเด็กที่บ้านมีหมาเป็นฝูงเลยฮะแล้วก็มีไก่เลี้ยงเป็นฝูงเหมือนกันแล้วผมก็ไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นนะวันนึงไก่ก็หายไปแล้วผมจำแต่ความได้ว่าผมก็ไปถามแม่บ้านในวันหนึ่งว่าเอ๊ะไก่ไปไหนหมดอ่ะเหมือนกับอยู่ดีๆวันนึงก็เพิ่งตระหนักว่าไก่หายไปแล้วบอกว่าอ๋ออยู่ดีๆหมามันก็ลุกขึ้นมากัดไก่ตายหมดเลยทั้งๆที่ก็อยู่ด้วยกันมาเป็นเวลายาวนานมากเลยนะ
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิมันอาจจะเป็นสัตว์คนละสปีชีส์มั้งคือบางบ้านเลี้ยงได้นะคะบางคนเนี่ยเขาบอกว่าหมาจะกัดแมวแต่บางบ้านพอเลี้ยงกันไปเนี่ยเขาก็อยู่กับแมวได้
2: ก็อยู่เป็นเพื่อนกันได
3: ้แต่เขากัดไก่พี่อ้อยนึกว่าแม่บ้านจะตอบว่าอ๋อเป็นข้าวมันไก่เมื่อเช้าค่ะ
2: เกินไปพี่อ้อยโหด
3: ป่ะเฮ้ยแต่ว่ามันสวยค่ะแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าที่จีนจะฮิตมากน้องอัน
2: เมื่อก่อนที่บ้านผมเลี้ยงสารพัดมากเลยนะพี่อ้อย
3: เหรอนี่แนกชารีป่ะเนี่ย
2: ไม่คือมันเป็นภาพความทรงจำของอันที่เฉยนะฮ
3: ะ
2: ตอนที่อันเกิดทันเนี่ยบ้านผมอะเลี้ยงไก่เป็นฝูงเลยนะเลี้ยงในบ้านไม่ได้เลี้ยงเอาไข่ด้วยนะไม่รู้เลี้ยงทำไมแล้วก็เลี้ยงหมาเป็นฝูงเลยแล้วบ้านผมมีนกหงส์หยกอะ
3: พี่อ้อยมี
2: นกหงส์หยกพี่อ้อยกรงนกหงส์หยกที่บ้านนั้นใหญ่กว่าสตูดิโอเอทาสตูดิโอกรีนเวฟอี
3: ก
2: ใหญ่มากเลย
3: จะเป็นหนึ่งกำแพงทำไมไม่รู้ทำไมตอนนั้นถึงทุกคน
2: เออใช่ไหม
3: นกหงส์
2: ของผมคือเหมือนเรือนกระจกเลยอะแล้วเป็นเรือนกระจกนกหงส์หยกแล้วเขาจะแบบยังจำได้เลยว่าไปยืนดูนกหงส์หยกส่องกระจกเพราะมันชอบส่องกระจกมันชอบส่องกระจกมันชอบดูตัวเอง
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ในบ้านอันเลี้ยงจระเข้ด้วยนะ
3: เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่เคยรู้มาก่อนน้องเรารู้จักกันมาตั้งกี่ปีไม่เคยรู
2: ้เออเมื่อก่อนผมเลี้ยงในบ้านนะไม่ได้เป็นบ่อนอกบ้านนะฮะอยู่ใต้บันได
3: เป็นแนวคิดของใครครับมามีหรอ
2: เมื่อก่อนที่บ้านมีน้ำพุอยู่ใต้บันไดน้ำพุใหญ่ด้วยนะน้ำพุใหญ่แล้วมีน้ำตกโอ้โหผมเกิดแต่ตอนอันเกิดมาตอนอันเริ่มจำความได้เนี่ยน้ำพุก็ปิดแล้วน้ำตกก็ไม่ได้เปิดแล้วพอได้ยินแม่พูดว่าเปลืองไฟอย่างเงี้ยแต่คือแล้วก็ผมก็เห็นจระเข้สตาฟอยู่เต็มบ้านเลยตั้งแต่เด็กผมก็ถามว่ามันคืออะไรอ่ะเขาบอกอ๋อเมื่อก่อนอยู่ใต้บันไดหรอก
3: ค่ะ
2: ได้เป็นของขวัญแต่งงาน
3: ฮะได้จระเข
2: ้ฟาร์มจระเข้สมุทรปราการเป็นญาติ
3: อ๋อไม่แต่ก็ไม่ควรจะให้ของขวัญเป็นจระเข้หรือเปล่า
2: ผมไม่รู้ผมเกิดไม่ทันแล้วผมเกิดไม่ทัน
3: แบบว้าว
2: ผมเกิดแล้วผมมีตัวประหลาดอย่างเงี้ยในบ้านเยอะมากตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วก็นี่คืออะไรอ่ะนี่คืออะไรแล้วก็จะเป็นก็บอกอ๋อเมื่อก่อนที่บ้านเลี้ยง
3: อ๋อค่ะนี่น้องพองน้องพีทฟังอยู่นะ
2: ใช่
3: กลับไปเธอจะต้องเห็นความประหลาดเกิดขึ้นแน่นอนนะคะเอาพูดถึงนกหงส์หยกเขาบอกว่าชอบส่องกระจกเนี่ยอันนี้น้องอ่านส่งเข้ามาสนุกดีมีรายชื่อ5ประเทศค่ะที่หลงตัวเองมากที่สุดพี่ก็ไม่รู้หรอกนะว่านกหงส์หยกเขาส่องกระจกเพราะเขาหลงตัวเองหรือเปล่า
2: ครับคนที่ทำการศึกษาคือ Michigan State University นะครับสำรวจ 45,000 คน53ประเทศ
3: ค่ะ
2: 5ประเทศที่ประชาชนมีแนวโน้มจะหลงตัวเองมากที่สุดให้คนเดาเนี่ย ทุกคนเดาว่าอเมริกาเป็นอันดับหนึ่งหมดเลย
3: เขาดูจากผู้นำหรอเอาวิตายเสียงในหัวเขาไม่ใช่คือเขาจะเป็นคนที่พูดอะไรออกมาชัดๆแล้วก็
2: เป็นไปได้แหละเขาก็ชอบชมตัวเองว่าเก่งแล้วก็ชอบชมตัวเองว่าสำเร็จ
3: ถูกต้องค่ะแล้วก็สำเร็จมากที่สุดด้วยในทุกประธานาธิบดีนะคะ
2: ปรากฏว่าอันดับของประเทศที่หลงตัวเองสูงสุดนะฮะอันดับหนึ่งคือเยอรมนี
3: หรอ
2: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันดับสองอิรักอันดับสามจีนสี่เนปาล5เกาหลีใต
3: ้ค่ะ
2: ส่วน5ประเทศที่หลงตัวเองต่ำสุดคือเซอร์เบีย
3: ค่ะ
2: ไอร์แลนด
3: ์มีสหราชอาณาจักร
2: ก็คือ UK
3: เนเธอร์แลนด์
2: แล้วก็เดนมาร์ก
3: อยากรู้เลยเขาประเมินยังไงอ่ะอันนี้เขาประเมินกันไปหนักมากเลยนะคะคือเป็นโรคบุคลิกภาพหลงตัวเองเลยนะคะคือพวกนาร์ซิสซิสต์ค่ะ
2: Narcissistic Personality Disorder NPD
3: คือหมายถึงว่าใดๆก็ตามฉันไม่เคยผิดนะจ๊ะฉันต้องมีภาพแห่งความสมบูรณ์แบบฉันผิดไม่ได้จริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเธอนั่นแหละผิดเขาคือเขาไม่ใช่ผลวิจัยแค่ว่ามีคนบอกว่าเฮ้ยฉันนี่ดูดีมากอย่างเงี้ยแล้วนับเลยนะไม่นะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนคิดเหมือนกันหมดเลยว่าอเมริกาหรือเปล่าคือบางคนบอกว่าสหรัฐอเมริกาถูกมองว่าเป็นสังคมในการหลงตัวเองมาโดยตลอด
2: นี่ฮะนักวิจัยแบ่งความหลงตัวเองออกเป็น2ประเภทเราสำรวจตัวเองกันดิ1คือ admiration คือหลงตัวเองแบบต้องการการชื่นชมอยากเป็นจุดสนใจเพื่อทำให้รู้สึกว่าตัวเองจะมั่นใจชอบอวดชอบเน้นความสำเร็จส่วนตัวพูดถึงความสำเร็จส่วนตัว
3: อ
2: ันที่2คือ rivalry คือความหลงตัวเองในเชิงการแข่งขันแล้วก็มี self defense คือการป้องกันตัวเองสูง
3: อันนี้
2: ฉันเปล่านะเข้าใจป่ะป้องกันตัวเองจากความผิดนะครับเป็นศัตรูง่ายและชอบดูถูกคนอื่นอันนี้เป็นคนละประเภท
3: ค่ะและคนอายุน้อยมักมีแนวโน้มหลงตัวเองมากกว่าคนอายุเยอะนะคะคือจริงๆแล้วพอดีฟังแบบเนี้ยจะรู้สึกแบบเอ้ยแย่เนาะแต่จริงๆแล้วเขาบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปนะคะเพราะวัยหนุ่มสาวช่วงสร้างตัวตนแข่งขันแสวงหาความสำเร็จบางทีนะมันเป็นแพชชั่นประเภทนึงนะคะความมั่นใจและการให้ความสำคัญกับตัวเองอาจจะเป็นกลยุทธ์ในการเอาตัวรอดทางสังคมนะคะ
2: ผู้ชายมีแนวโน้มจะมีความหลงตัวเองสูงกว่าผู้หญิงโดยเฉลี่ยแต่ในอีกด้านหนึ่งก็บอกว่าน่าจะเกิดจากค่านิยมที่ถูกปลูกฝังมาว่าต้องเป็นผู้นำต้องแข่งขันต้องแข็งแกร่งเพราะฉะนั้นบางครั้งเขาก็เลยต้องสร้างความหลงตัวเองนี้ขึ้นมาเพื่อพาตัวเองไปสู่การแข่งขันให้ได้แข็งแกร่งให้ได้และเป็นผู้นำให้ได้จะต้องบอกว่าฉันทำได้ฉันมั่นใจฉันสำเร็จอะไรอย่างเงี้ย
3: คนที่มองว่าตัวเองมีสถานะทางสังคมสูงรายได้ดีหรือได้รับการเคารพมากๆมักจะมีแนวโน้มหลงตัวเองสูงกว่าเช่นกัน
2: เพราะคนกลุ่มนี้ก็จะแสวงหาอำนาจและสถานะมากกว่าและเชื่อว่าตนสมควรได้รับสิทธิพิเศษและควรได้รับการยกย่อง
3: เข้าใจไหมคะว่าทำไมหลายคนถึงคิดถึงอเมริกาเอาจริงๆนะเพราะว่าปีนี้มันชัดมากในเรื่องนี้ไงคะเนาะแล้วก็ทีมวิจัยก็ยังบอกว่าความหลงตัวเองไม่ได้เท่ากับความผิดปกติทางจิตเสมอไปนะคะทางจิตวิทยาเนี่ยเขาก็บอกว่าการหลงตัวเองมันเป็นสเปกตรัมอย่างนึงระดับที่พอเหมาะอาจจะช่วยสร้างความมั่นใจตอนแรกอ่ะพี่อ้อยจะคิดถึงเรื่องของเซลฟ์เอสติมคือการนับถือในตัวเองมันก็มีเส้นของมันอยู่เหมือนกันนะบางคนที่รู้สึกด้อยค่าตัวเองบ่อยๆอ่ะไอ้ความหลงตัวเองมันจะไม่มีอยู่แล้วแหละแต่บางคนความหลงตัวเองอาจจะมาจากเซลฟ์เอสติมว่าฉันทำได้ฉันอยู่ได้เฮ้ยยังไงก็ตามไม่ว่าจะเกิดอะไรฉันก็รอดแต่อันนั้นมันเป็นทางบวกมากกว่าที่จะใช้คำว่าหลงตัวเอง
2: เมื่อวานนี้เพิ่งเห็นอันหนึ่งนักจิตวิทยาเขาออกมาพูดถึงบอกว่าการที่มีคนเยอะมากที่เหมือนกับรอวันพร้อมที่จะเริ่มต้นลงมือทำ
3: ค่ะ
2: เหมือนกับแบบฉันกำลังแบบคิดทะเลาะให้มีความมั่นใจที่จะลงมือทำเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาคิดว่านั่นคือ confidence แบบเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษนะฮะจริงๆก็คือเหมือนกับ self confidence บอกว่าคนเราต้องมี confidence self confidence ในการเริ่มต้นจะลงมือทำอะไรให้สำเร็จเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของคำว่า self confidence กับคำว่า self trust หรือ trust in yourself การจะเริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งไม่ต้องการ confidenceต้องการ self trust หรือ trust in yourself การที่เราเชื่อมั่นในตัวเองไม่เหมือนกับ self confidence
3: ค่ะ
2: ซึ่งผมไม่รู้ว่าภาษาไทยจะแปลว่าอะไรดีแต่ผมเก็ตนะเขาบอกว่า confidence จะเกิดขึ้นหลังจากลงมือทำแล้วพบว่าเฮ้ยทำได้นี่หว่า
3: อ๋อ
2: เข้าใจป่ะหรือแบบว่าเฮ้ยมันสำเร็จนี่หว่า
3: ค่ะ
2: อันเนี้ยเพราะฉะนั้น ในเชิงภาษาอังกฤษนะคำ confidence จะไม่เกิดขึ้นก่อน action
3: เพราะฉะนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นจากการวางเป้าหมายแต่มันคือการปฏิบัติไปแล้วแต่จริง
2: สิ่งที่เกิดขึ้นก่อนเป้าหมายมีได้แค่ trust หรือ believe in yourself
3: ฉันเชื่อว่าฉันทำได้อันนี้คือความเชื่อ
2: แต่ภาษาไทยมันแปลสองคำนี้ไม่ต่างกันนะพี่อ้อย
3: ใช่ๆภาษาไทยเราจะรู้สึกเลยว่าคุณต้องมี self confidence คือคุณต้องมั่นใจในตัวเอง
2: ของเรา trustin your หรือ trust in yourself หรือ self trust เราก็ใช้คำว่าเชื่อเราอาจจะไม่มีคำว่ามั่นเชื่อในตัวเอง
3: เชื่อในตัวเอง
2: แต่ผมว่ามันไม่ชัดเท่าเน
3: า
2: ะ
3: ภาษาไทยใดๆก็ตามคำว่าเชื่อมั่นก็คล้ายๆกันแหละมันก็คือ self confidence อันนึงนะคะแต่เขาดันแยก self confidence กับ trust ออกไปเพราะฉะนั้นไม่รู้ค่ะถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มต้นทำอะไรก็ตามทีพี่ว่า trust ได้นะแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกว่ามันมีอะไรหลายอย่างเหลือเกินที่มันอาจจะนอกเหนือความคาดหมายก็ได้นะคะก็อย่าเซลฟ์คอนฟิเดนต์มากจนเกินไปในที่สุดนะย่อยว่า
2: ก็เนี่ยมีคนถามว่าแปลว่าความเชื่อมั่นได้ไหมอันไหนล่ะคุณแปลอันไหนล่ะ
3: แต่คนไทยจะเชื่อคำว่าเซลฟ์คอนฟิเดนต์คือความเชื่อมั่นอยู่แล้วเราไม่เข้าใช้คำว่า trust
2: ผมว่าเข้าใจ
3: เวลาที่เราใช้คำว่า trust เรามักจะเป็น trust บุคคลอื่นมากกว่า
2: หรือ trust yourself กับ believe in yourself เนี่ยเห็นไหมมันมี
3: ภาษาที่มัน
2: มันมีรายละเอียดนะซึ่งมันต้องลงไปดูในรายละเอียด
3: ค่ะเห็นข้อความใช่เมื่อกี้เราคุยเรื่อง
2: ข้อความเลยหัวเราะอยู่แล้วมีข้อความส่งมาบอกว่าก็พี่แป้งไงพี่แป้งหลงตัวเองที่สุด
3: เฮ้ยแต่ไทยยังไม่ติดกลุ่ม
2: ก็เลยหัวเราะพี่แป้ฟังอยู่เปล่าคนที่ส่งมาชื่อสลิดพลนะพี
3: ่เดี๋ยวจะหมุดเอาไว้ให้มาเคลียร์อันนี้บอกว่าสามีเกาหลีค่ะเราถูกเลยว่าต้องเป็น1 ใน 5ค่ะแต่ทั้งหมดมันมาจากการเลี้ยงดูด้วยนะการเลี้ยงดูความเชื่อทางสังคมทัศนคติอย่างบางทีสังคมเรื่องชายเป็นใหญ่อ่ะมันก็เลยอาจจะทำให้เขามีความรู้สึกหลงตัวเองนิดๆว่าใดๆก็ตามฉันคือผู้นำเชื่อในความเชื่อของฉันสี
2: ่
3: นี่อันนี้ถามว่ากัมพูชาอันดับเท่าไหร
2: ่ไม่รู้อะไม่เห็นนะเขาเปิดออกมาแค่5เนาะ
3: หยุดนะยิ่งถามมากๆยิ่งรู้เลยนะว่ามีทัศนคติเช่นไร
2: ครับผมอะ
3: หมดเวลาแล้วค่ะ
2: ครับก็ก่อนจะบ๊ายบายกันไปล่าสุดนะฮะมีอินไซต์น่าสนใจว่าคนเนี่ยสนใจใส่ใจเรื่องของบุคลิกภาพและความมั่นใจเนี่ยคุยกันเรื่องนี้พอดีกันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะเทรนด์ของเซลฟ์แคร์นี่เป็นเรื่องดีมากที่วันนี้ครับไม่ได้มีแค่เรื่องผิวหรือว่าแฟชั่นเท่านั้นนะครับพอพูดเซลฟ์แคร์จะบอกมาลุกขึ้นมาแฟชั่นลุกขึ้นมาดูแลผิว เพราะว่าจริงๆอีกเรื่องนึงก็สำคัญเหมือนกันดูกันให้ครบซะหน่อยนะครับรวมถึงที่บอกหัวจรดเท้าก็เริ่มต้นหัวกันเลยนะฮะเส้นผมครับเป็นอีกหนึ่งจุดสำคัญที่สะท้อนความอ่อนยาวและเสริมลุคให้ดูดีขึ้นได้ทันทีครับแต่ปัญหาที่หลายคนหลีกเลี่ยงไม่ได้คือผมขาวเพราะแค่เริ่มมีผมขาวก็อาจจะทำให้ลุคของคุณดูเหนื่อยล้าที่มีอายุแล้วก็ทบความมั่นใจได้นะครับหลายคนก็ต้องคอยปิดผมขาวเป็นประจำทุกเดือนก็ว่าได้นะครับแต่สิ่งที่คนยุคนี้ความสำคัญไม่แพ้กันคือเรื่องของความอ่อนโยนและปลอดภัยต่อหนังศีรษะและเส้นผมเพราะไม่อยากให้ผมแห้งเสียระคายเคืองหรือว่ามีสารเคมีสะสมจากการย้อมบ่อยๆวันนี้เลยมีตัวช่วยดีๆมาแนะนำกันครับเป็นแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ตัวช่วยที่ตอบโจทย์คนยุคใหม่อ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิลปราศจากแอมโมเนียช่วยปิดผมขาวได้แนบสนิทนะครับและสีติดทนนานถึง42สระเนี่ยนะครับก็สระสะดวกนะครับง่ายบำรุงเส้นผมด้วยเพิ่มขึ้นถึง2เท่านะฮะผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังคราวนี้ใครที่ต้องการจะปิดผมขาวบ่อยๆเป็นประจำทุกเดือนคุณก็จะรู้แล้วนะว่าคุณสามารถทำได้แบบสบายใจและมั่นใจได้เลยและยังตอบโจทย์เรื่องของความสะดวกด้วยเพราะว่าภายในกล่องมีอุปกรณ์ให้ครบเลยไม่ต้องเตรียมอะไรเพิ่มทั้งสิ้นนะครับและยังมีขวดแบบปลายแหลมที่ช่วยให้ลงผลิตภัณฑ์บริเวณคนผมได้ง่ายแล้วก็แม่นยำทำได้เองที่บ้านแบบสะดวกเลยนะครับก็หาซื้อได้เลยที่ห้างสรรพสินค้าร้านค้าชั้นนำรวมถึงช่องทางออนไลน์ทั่วประเทศนะครับ Lowland Nature Code แชมพูปิดผมขาวนะคะ
3: นะคะต้องขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะคะเริ่มต้นวันดีๆกับสิ่งเล็กๆจากข้าวโอ๊ตแมคกาแลตค่ะแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณค่ะไร้ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ.com ค่ะ
2: ครับผมอ่ะ ก็มีคนส่งข้อความมาบอกว่าวันนี้เดี๋ยวพี่อ้อยจะมาพูดที่ออฟฟิศเนี่ย
3: ใช่ค่ะเจอก
2: ันที่ใส่ชุดแดงนี่ไงฮะ
3: ถูกต้องค่ะนะคะ
2: ผม
3: นะแล้วเจอกันแล้วส่วนใหญ่นะกว่า 90% จะบอกว่าฟังกรีนมอร์นิ่งโชว์อยู่นะคะขอบคุณที่สุดเลยค่ะ
2: ขอบคุณมากมากนะครับอ่ะพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้วันพฤหัสใช่ไหม
3: ใช่แล้วค่ะ
2: โอเคสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคการาททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
5: งานผมเนี่ยเป็นดีเจช่วงเนี้ยเริ่มปวดหูบางทีก็เหมือนจะมีเสียงวิ่งวิ่งแบบเนี้ยอันตรายไหมครับหมอ
4: การฟังเสียงดังต่อเนื่องจะกระทบกับเซลล์ประสาทหูโดยตรงประสาทหูของเราทำงานผ่านเซลล์ขนหรือว่าแฮร์เซลล์ถ้าเสียงดังเกินไปขนเหล่านี้จะล้มแล้วก็หักทำให้มีอาการปวดลึกมีเสียงวิ่งวิ่งถ้าปล่อยให้เขาหักหรือตายไปเซลล์ขนพวกนี้ก็จะซ่อมแซมไม่ได้นะคะอาจจะนำไปสู่การสูญเสียการได้ยินแบบถาวรได้เลยค่ะ
5: ตอนแรกผมคิดว่าแค่หูล้าธรรมดานี่เอง
4: แนะนำให้ใช้กด 60-60 ค่ะคือเปิดความดังไม่เกิน 60% ใส่หูฟังต่อเนื่องไม่เกิน60นาทีแล้วต้องพักหูในที่เงียบเงียบบ้างนะคะ
6: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพน
2: เคาน์เตอร์เพนครับยังคงตอกย้ำนะแล้วก็ยืนยันนะครับที่จะชวนพวกเราทุกคนคนรุ่นใหม่ทั้งหลายมาเปลี่ยนมุมมองต่อความปวดว่ามันไม่ใช่อุปสรรคครับเพราะฉะนั้นอย่ากลัวอย่าให้ความปวดมาหยุดความตั้งใจของเราที่ท้าทายในการเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จครับจริงๆแล้วอยากให้มองมันว่ามันเป็นสัญญาณของการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แบบไม่ต้องกลัวความปวดกับแคมเปญล่าสุดเลยกลัวอะไรกับความปวดแล้วเขาก็ชวนเจฟซาเตอร์ครับมาเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเคาน์เตอร์เพนครับเพราะเชฟซาเตอร์นี่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่เลยที่แสดงให้เราเห็นเลยว่าเขาใช้ชีวิตแบบเต็มที่ทุกด้านงานดนตรีการแสดงชีวิตส่วนตัวดูแลตัวเองอย่างดีออกกำลังกายอย่างหนักใช้กล้ามเนื้อเต็มที่ซ้อมทุ่มเทไม่กลัวที่จะเหนื่อยล้าในทุกๆภาพสะท้อนของเขาออกมาก็เป็นภาพของคนรุ่นใหม่แบบที่นี่แหละมุ่งมั่นเต็มที่เพื่อความสำเร็จจริงๆเพราะฉะนั้นเคาน์เตอร์เพนพร้อมซัพพอร์ตทุกคนนะครับให้เผชิญหน้ากับความปวดเมื่อยอย่างท้าทายเพื่อมุ่งหน้าสู่ความสำเร็จกันนะครับเคาน์เตอร์เพนขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับในการทำทุกอย่างอย่างเต็มที่จะกลัวอะไรในเมื่อไหร่ก็ตามที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อก็แค่ใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนถ้าปวดก็แค่แปะแค่นั้นแหละ
1: จะกลัวอะไรไม่มีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรด
8: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
9: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
10: แม่ครับปวดท้อง
11: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
10: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะคะ

0: ครับปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะครับ

0: แรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตอนนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ DB
4: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
5: ดูอยู่วันนี้ก็อยากจะเปิดเพลงของพี่เออนันต์บุญนาคขึ้นมาเลย
6: อ่ะลองเปิดดู
5: ลงตัว
6: ไม่หยุด
5: โ
6: ดนนะ
5: ไม่ใช่ถึง7คำ8คำเลย
6: เราไม่รู้ว่าเขาปรับหรือเปล่าว่าเป็น5คำ
5: เมื่อกี้ร้องเพี้ยนไม่น่าจะเข้าคีย์เขาหรอก
6: ทำไมอ่ะ
5: ก็อยู่มีคนบอกว่าใครนะกล้าว่าพี่เป้นหลงตัวเองชอบเอาความจริงมาพูดเล่นเดี๋ยวอันนี้ก็ไม่ถูกนะเอาความจริงมาพูดเล่นนี่เนี่ยนี่ไม่ได้นะ
6: หดอีกแล้วเหรอ
5: หดก่อนวันนี้หดก่อนพี่เป้มีคนบอกพี่เป้นหลงตัวเอง
6: อ่ะฮะ
5: ตรงไหนเอาตรงไหนมาคิด
6: ทุกตรง
5: ไม่ใช่คุณควรจะต้องแบบว่า
6: ถ้าให้วงก็คือฉันวงทุกตรงรู้จะวงตรงไหน
5: เครียดนะเครียดนะ
6: ใจเย็น
5: ๆอะไรอะเกิดอะไรขึ้น
6: อ
5: ๋อเขาบอกว่ามีข่าวใช่ไหมข่าวของประเทศที่แบบหลงตัวเองมากที่สุด
6: อ่ะพี่อย่างที่ไอ้เขาอ่านข่าว
5: อ๋อจริงด้วยอะผมย้อนกลับไปดูข้อความพี่เป้หลงตัวเองที่สุด number one เป้เก่งเป้น่ารักเป้ทำได้
6: เขาพูดถูกหมดเลยอะใช่ปะ
5: ทำไมเป็นคนแบบนี้อ่ะ
6: หมายถึงใคร
5: หมายถึงผมทำไมคุณต้องตกใจอย่างนั้นอ่ะ
6: ตกใจเออ
5: ไม่จริง
6: เห็นนะความเงียบอ่ะมันคือคำตอบทุกเรื่องเลยอ่ะ
5: ถ้าคุณเงียบเมื่อไหร่นะ
6: ทำไม
5: งี้ดีกว่าผมรู้แล้วผมจะต้องจัดการ
6: เธอรู้ปะ
5: อะไร
6: ถ้าเกิดว่าฉันทำเดดแอร
5: ์ uh-huh.
6: แล้วฉันต้องจ่ายตังค์นะป่านนี้ฉันขายบ้านแล้ว เอามาจ่ายตังค์ค่าเดดแอร
5: ์คุณสลักจิตน่ารักมาก
6: ไหนอ่ะ
5: คนที่ว่าพี่เป้คือคนที่ชื่อสลิดพลนะ
6: สลักจิตใจเย็นเย็น
5: สลิดพล
6: สลักจิตใจเย็นก่อน
5: ถอดเสื้อ เอาหลังมาเนี่ย
6: ถอดเสื้อเลยเหรอ
5: ถอดเสื้อเลย
6: มันขึ้นแนวเลยนะ
5: ลงหวายแป๊บนึง
6: เนื้อแตกเลยนะ
5: นี
6: ่เออ
5: ร้ายจริงๆเลยอ่ะ
6: หมายถึงคุณฉลักจิต
5: คุณนั่นแหละ
6: เช้าวันนี้นะคะ
5: ครับเชื่อว่าน่าจะเป็นเช้าที่สดใสของหลายๆคนละเพราะว่าเช้าวันจันทร์ส่วนใหญ่จะแบบเงี้ยแล้วก็วันอังคารก็ประกอบร่างได้ละวันพุธโอเคฮะวันพุธดีขึ้น
6: วันอังคารประกอบร่างวันนี้วันอะไรวันพุธ
5: วันพุธไง
6: ประกอบร่างยังไม่เสร็จนะ
5: อุ้ยเสร็จเนอะ
6: เออนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครก็ตามนะคะที่เป็นคนเชื่อคนง่ายเห็นใครส่งลิงก์อะไรมาไม่ได้เป็นต้องกดแล้วโอนเก่งด้วยช่วงนี้นะคะฝึกพูดคำว่าไม่เอาไว
5: ้ต้อง
6: ไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนนะคะโดยเฉพาะช่วงที่เรามีโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะทางกระทรวงดีอีเขาขอให้ประชาชนยึดหลัก4ไม่นี้เอาไว้นะคะเพราะเราสามารถลงทะเบียนร่วมโครงการนี้ได้ที่แอปเป่าตังเท่านั้นนะคะส่วนผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus สามารถยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปถุงเงินนะคะผู้ประกอบการใหม่ที่สนใจเข้าร่วมต้องสมัครผ่านแบงก์กรุงไทยทุกสาขาเท่านั้นหน่วยงานรัฐเนี่ยเขาจะไม่มีการส่ง SMS หรือว่าลิงก์เพื่อให้คุณลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแต่อย่างใดนะคะเพราะฉะนั้นก็ท่องเอาไว้ไม่กดลิงก์ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอน
5: ครับแต่ผมมีคุณนาท่านหนึ่งอ่ะเขาก็ไม่อยู่ตลอดเวลานะ
6: ไม่อะไร
5: เวลาเราพูดอะไรไปอย่างเงี้ย
6: ไม่เชื่อ
5: ไม่ใช่เขาจะใช้คำนี้เป็นคำเริ่มต้นของประโยคทุกคร
6: ั้งไม่อย่างนี้ป่ะ
5: เออเนี่ยคุณเคยเจอป่ะ
6: เคยเจอ
5: นะผมเป็น
6: เพราะว่าบางทีเราก็มีเป็นบ้างเหมือนกัน
5: เอาคุณก็เป็นเหรอ
6: มีบ้างเราเลยเขาจะไม่
5: เนี่ยแล้วประโยคที่ตามมาเอาก็เรื่องเดียวกันนี่ทำไมต้องไม่อ่ะเอออย่างเงี้ยชอบไม่ไว้ก่อน
6: แ
5: ต่เรื่องดีนะเรื่องไม่แบบเนี้ย
6: ไม่โอน
5: ไม่กด
6: ไม่
5: แชร์
6: ไม่อะไรก
5: ันไม่สนใจ
6: หมายถึงว่าไม่สนใจที่จะฟัง
5: ก็ไม่รับรู้เลยไง
6: ไม่รับรู
5: ้ไม่รับรู้เลย
6: ไม่รับรู้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ตามนี้นะคะเพราะว่ามิจิมรออยู่นะ
5: จริง
6: เยอะนะคะนะคะอ่ะอันนี้ไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้ต้องไปทำคนที่ใช้บริการ MRT สายสีน้ำเงินหรือว่าสายสีม่วงน้องๆ นักเรียนนั่นแหละนะคะ1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะคะบัตรนักเรียน MRT แบบเดิมไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะ คุณพ่อคุณแม่พาน้องๆไปเปลี่ยนบัตรใหม่ด้วยนะคะเปลี่ยนบัตรง่ายๆฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะที่ห้องออกบัตรโดยสาร MRT สายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีม่วงทุกสถานีเลยนะคะไม่ต้องรอกันไปเปลี่ยนได้เลยตอนนี้นะคะ
5: เพราะว่ามันจะได้แบบว่าพอถึงวันที่1ปุ๊บเราจะได้ไม่ต้องลกๆแล้วอุ๊ยลืมหรืออะไรอย่างเงี้ย
6: นะคะเอาไปจัดการให้เรียบร้อยนะคะ
5: ครับอย่ามาไม่อีกนะไม่ได้นะเรื่องนี้นะ
6: ไม่ทำไม่ได้นะ
5: คุณผู้ฟังบอกว่ามีพี่ทำงานคนนึงเหมือนกันค่
6: ะ
5: ชอบขึ้นต้นด้วยประโยค
6: ไม่
5: หัวอกเดียวกันแล้วกูจะแบบจะไม่ทำไมเนี่ยนะ
6: ไม่
5: เอาอยู่แล้วนะเรานะ
4: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
1: ทั่วประเทศ

0: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: มีคุณรู้ฟังบอกว่าพี่เป้งั้นตีมเพลงอ่ะเอาเป็นเพลงที่คือต้นคำว่าไม่เลยไหมเราจะไม่กันหนึ่งชั่วโมงเลยโอ้ยตายใจเย็นก่อนวันนี้ขอมาแบบหวานๆหน่อยได้ไหมเพียงเป้คนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษโอเคไหม

พลงที่ฟังเมื่อไหร่ฟังครั้งใดมีความละมุนละไมเหลือเกินนะคุณผู้ฟังเนาะเอาเป็นว่าจากนี้ไปนะครับเมื่อได้ฟังเพลงนี้เมื่อไหร่ให้นึกถึงเป้ไว้นะครับถึงเป้คนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษนะฮะชื่อเพลงอุ้ยเห็นด้วยกับข้อความนี้ครับคนน่ารักมักมีคนหมั่นไส้ครับพี่เป้จริง ผมถึงขั้นชะเง้อหน้าขึ้นมาดูเลยนี่ก็เกินเบอร์ไปมีคนบอกว่างั้นวันนี้ Drive Your Day พี่เป้ก็พูดถึงเรื่องของความหลงเลยละกันถ้าเราไม่หลงตัวเองอ่ะเราจะหลงอะไรได้บ้างเอาว่าตามนั้นนะคุณผู้ฟังคุณจะหลงอะไรได้บ้างอย่างที่ผ่านมาก็อาจจะมีแบบหลงทางนะฮะหลงแบบศิลปินหลงอะไรอีกได้นะฮะก็ส่งเข้ามากันแล้วกันส่วนพี่เป้ตอนนี้หลงทุเรียนคุณผู้ฟังหลงไหลมากโอ้โหกินฉ่ำมากช่วงนี้บอกเลยมันคงเป็น

0: มีข้อความหนึ่งอ่านสองรอบเนี่ยกลัวอ่านผิดเขาบอกว่าหลงรักพี่เป้ล่ะจะหาทางออกยังไงดี ไม่ต้องออกครับ
1: มันคงเป็นความรัก
0: อยู่ไปยาวๆเลยนะครับ ทางเป็นเขาวงกตเลยแหละ

มีความหลงไหลหลากหลายมากนะฮะหลงไหลในการดูฟุตบอลนะครับดูทีมรักที่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกแม่หลงลูกสาวนะฮะหลงคุณหลานหลงคุณหลานก็หลงอยู่นะพี่เจกับจูจูนี่คือแบบในวัยที่มันน่ารักเนี่ยนะก็น่าหลงอยู่หลงรับแรงไงพี่เป้แสดงว่าเราคอทุเรียนเดียวกันนะฮะหลงรับแรงมากันเต็มเลยนะฮะหลงมังคุดก็มีมาเหมือนกันนี่นะฮะหลงลืมหลงลืมอันนี้อย่าไปหลงลืมมันเลยนะหลงไม่ได้เลยนะเรื่องของความลืมเลยนะน่ากลัวนะผมนี่มีความกลัวเรื่องของอัลไซเมอร์มากเลยนะคุณผู้ฟังนะครับเพราะว่าโอ้โหใครที่เป็นโรคนี้มันโหดร้ายอยู่ไม่น้อยนะครับก็ลองดูนะอาการเกี่ยวกับลืมนะฮะเราก็ต้องเช็คอาการเราหน่อยหนึ่งเหมือนกันหรือคนรอบข้างของเราหน่อยนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันมีอาการเริ่มต้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราเอ๊ะขึ้นมาเมื่อไหร่ปรึกษาแพทย์ทันทีนะคุณผู้ฟังนะฮะดูแลรักษากันแต่ต้นๆเนิ่นๆเนี่ยมันจะดีที่สุดนะครับ

คนก็บอกว่าหลงในรอยยิ้มหลงรองหลงในแววตาอย่างเงี้ยหลงรักคนมีเจ้าของโอ้ยอุ้ยอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไปเจอกับอีกคนหนึ่งหลงแฟนชาวบ้านครับพี่เป้ไม่ได้นะฮะอันนี้ได้แต่คิดแล้วกันเนาะขำๆกันไปนะคุณผู้ฟังโอเคเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทวันนี้จะเป็นของใครนะครับอย่าลืมนะส่งข้อความมาแล้วหมายเลขโทรศัพท์อันนั้นสำคัญด้วยนะครับ

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ก็รู้นะว่าทานหวานนะมันไม่ดีแต่เวลาที่เหนื่อยๆอ่ะได้ของหวานสักนิดนึงมันทำให้รู้สึกดีขึ้นมากเลยนะ
1: ถ้านานๆทีก็พอชื่นใจอันนี้โอเคค่ะแต่ถ้าบ่อยจนน้ำตาลในเลือดสูงค้างเป็นระยะเวลานานก็จะยิ่งเสี่ยงภาวะดื้ออินซูลินนะคะซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเบาหวานแล้วก็ทำให้หลอดเลือดอักเสบทั่วร่างกาย
2: ตอนกินมันก็ดีต่อใจแหละแต่ฟังไปฟังมาแล้วมันเริ่มไม่ดีแล้วนะคะน้องหมอ
1: เอาเป็นว่าถ้าอยากใช้ของหวานฮิวใจต้องลองใช้สูตร3นอดูค่ะคือน้อยคือสั่งหวานน้อยหรือทานแค่ครึ่งเดียวหนีคือหนีขนมหวานไปทานผลไม้ไม่หวานแทนค่ะนานคือเว้นระยะเวลาไม่ทานหวานติดกันทุกมื้อ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณโดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
5: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
6: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341

ต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอดอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
1: ูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

0: ขอบคุณมากนะครับส่งข้อความกันมาร่วมสนุกกันแบบรัวๆเลยทีเดียวนะครับหลงผิดเป็นชอบได้ไหมครับพี่เป้ตีนะหลงกลเธอแล้วทำไงได้แหมมาเป็นเพลงเลยทีเดียวฉันหลงได้ไหมครับพี่เป้คนละหลงเลยนะฮะหลงยุคก็มีนะเขาบอกว่าช่วงนี้หลงยุคมากเลยกลับไปยุค90กันไหมครับพี่เป้ยุคนั้นสนุกเนาะก็จริงนะฮะหลงชานมไข่มุกหลง GPS ตลอดหลงลืมเงี้ยนะฮะก็หลากหลายหลงกันมานะครับขอบคุณมากๆนะครับมาดูกันว่าวันนี้หนึ่งผู้โชคดีของเรานะครับอันเนี้ยไม่ได้หลงใดๆแล้วฮะงานนี้ได้รับเต็มๆเลยนะฮะกับสิทธิ์ธนบัตร 1,000 บาทได้แก่สวัสดีครับคุณหนึ่งครับ
1: สวัสดีค่ะพี่แป้ง
0: โอ้โหน้ำเสียงมานิ่งๆรับเต็มๆ 1,000 ครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยินดีด้วยนะครับเป็นไงบ้างครับเช้านี้ตื่นมาสดใสมั้ย
1: สดใสค่ะ
0: สดใสเนาะสดใสตอนนี้เลยใช่ไหมโอเคหลงอะไรครับที่ส่งมาครับคุณหนึ่ง
1: ต้นไม้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ยหลงไหนต้นไม้ต้นอะไรอ่ะ
1: มะลิน้ำค่ะ
0: หุยมะลิเฉยๆก็ไม่ได้เป็นมะลิน้ำมันเป็นยังไงอ่ะ
1: ใช่ค่ะมันเป็นไม้น้ำชนิดนึงค่ะที่ดอกคล้ายๆดอกมะลิแต่ว่าไม่มีกลิ่นนะคะเป็นดอกขาวๆมันดอกมะลิซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ปลูกง่ายไหมอยู่บนน้ำเหรอก็ทิ้งมันไว้
1: ง่าย
0: ก็คือทิ้งมันไว้เลยลอยๆไว้อย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ไม่ค่ะก็มีกระถางค่ะตั้งลงไปในบ่อปลาอีกทีนึง
0: อ๋อเหรอเขาเรียกว่ามะลิน้ำใช่ไหมอุ้ยน่าสนใจน่าสนใจมันแผ่แบบเป็นแบบเลื้อยๆหรือว่ามันเป็นก้านตรงๆขึ้นมาฮะ
1: เป็นก้านตรงๆค่ะเป็นก้านตรงๆช่อดอกก็เป็นช่อขึ้นมาตรงๆเขาก็ช่อหนึ่งก็มีหลายดอกอยู่นะคะเป็นสิบกว่าดอกแต่เขาก็จะยอดกันบานอะไรเงี้ยเขาไม่ได้บานพร้อมกัน
0: โอเคโอเคเดี๋ยวเซิร์ชหาดูดีกว่ามะลิน้ำเหรอเราพี่เป้ก็เป็นคนหนึ่งที่หลงไหลในเรื่องของต้นมงต้นไม้เหมือนกันนะเพราะว่าตอนโควิดเนี่ยอุ้ยปลูกหนักมากทำสวนเองอุ้ยเห็นแล้วอ๋อนี่เหรอต้นนี้เหรอเขาเรียกมะลิน้ำ
1: ใช่ค่ะ
0: เคยเห็นวุ้ยดอกมันแบบ
1: มีสองประเภทมีดอกใหญ่ดอกเล็กอะไรเง
0: ี้
1: ยค่ะ
0: ดอกใหญ่สวยเนาะแน่นๆเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคโอเคตอนนี้ก็กำลังหลงไหลอยู่ก็มีความสุขกันไปนะครับแล้วหนึ่งเพลงที่หลงไหลอะไรที่อยากจะฟังตอนนี้คือ
1: เพลงที่ว่างของพอสค่ะ
0: จัดให้นะครับวันนี้ได้แล้วกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทครับยินดีด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่เป้
0: ยินดีมากๆ
1: พ
0: ี่
1: เป้วันนี้วันเกิดด้วยค
0: ่
1: ะ
0: Happy Birthday to youมีความสุขมากนะครับขอให้แบบแข็งแรงแล้วก็สุขภาพดีตลอดทั้งปีนะครับ
1: ขอบคุณค่ะพี่เป้
0: ยินดีมากๆครับโอ้โหนะฮะได้ไปแล้วนะฮะอีกหนึ่งท่านนะครับอันนี้ลงหลายต้นไม้ผมว่าการลงหลายต้นไม้ก็ดีนะถึงจุดๆนึงนะฮะผมว่าอยู่กับธรรมชาติมันมีความสุขมากครับคุณผู้ฟังทิปเลดี้ประกันรถชั้นหนึ่งโดยทิพยะประกันภัยอันนี้ก็มีความสุขด้วยความสุขอันนึงก็น้ำมันดีเซลครับปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุด

0: โดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยะประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
1: บินการบินไทยสู่อัมสเตอร์ดัมคุ้มทุกการเดินทาง
2: อุ้ยบินการบินไทยสู่อัมสเตอร์ดัมนะฮะคุณผู้ฟังอัมสเตอร์ดัมนี่ก็เป็นอีกจุดหมายหนึ่งนะฮะที่แอบปักหมุดไว้คุณผู้ฟังอยากจะไปอยากจะไปด้วยเหมือนกันเพื่อให้ทุกการเดินทางของคุณนะครับสะดวกยิ่งขึ้นในทุกขั้นตอนนะครับตอนนี้การบินไทยมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัมนะครับภายในเดือนกรกฎาคมนี้รับส่วนลดทันทีเลยนะฮะ400บาทครับสำหรับการเรียกรถไปที่สนามบินครับคุณผู้ฟังผ่านทางแอปพลิเคชันของ Grab นะครับไม่ว่าจะออกจากบ้านหรือจากที่ทำงานก็เดินทางได้ง่ายสะดวกสบายยิ่งขึ้นเห็นไหมมีสิทธิพิเศษแบบนี้มอบให้นะครับแล้วก็เตรียมพบกันนะครับในงานรักคุณเท่าฟ้าครับวันที่4จนถึงวันที่7มิถุนายนนะครับ4 5 6 7 4วันด้วยกันครับคุณผู้ฟังที่ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์นะครับพบกับข้อเสนอสุดพิเศษครับที่การบินไทยตั้งใจเตรียมมามอบให้กับคุณด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรโดยสารแพ็คเกจทัวร์ราคาพิเศษนะครับสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Royal Orchid Plus นะครับอาหารและก็ของที่ระลึกมากมายแล้วก็ร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงานได้ด้วยนะครับย้ำอีกครั้งว่างานรักคุณเท่าฟ้านะครับวันที่4 5 6 7มิถุนายนนะครับที่ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ครับเดี๋ยวไปเจอกันพี่เป้ขอแวะไปด้วยอัมสเตอร์ดัม
1: การบินไทยพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
3: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
4: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
5: ์ Go Wholesale สวัสดีครับ
6: Go Go Go We are Go
7: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลา

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
5: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
6: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
5: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
6: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
5: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
7: พอรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
5: มัมช้อยมัมเลือก
6: เมียวเลิฟ

0: Mate Life Mate
1: เลือก Life Mate Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Mate เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
2: บ้านสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
3: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: ช่วงนี้คุณมีเคราะห์หนี้เสียรุมเราแต่กำลังจะมีข่าวดีในไม่ช้าเพราะคุณมีเกณฑ์ปิดหนี้เสีย
1: ไม่ต้องเช็คดวงแค่เช็คสิทธิ์ชีวิตก็เปลี่ยนกับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้เช็คสิทธิ์ที่เว็บไซต์แบงก์ชาติเช็คปุ๊บก็จัดการหนี้ได้เลยเลือกจ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% หรือผ่อนยาว3ปีไม่มีดอกเบี้ยปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกัน

0: Orange Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกลิ่นหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
2: ์ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลน

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
2: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันลอบบลูเรสปอนส์ทีจี
1: เข้าสู่ชั่วโมงที่2แล้ว
2: ใช
1: ่ต้องรีบแล้วล่ะเพราะเขาอ่ะมีภารกิจด่วนอยู่นางก็บอกเป้ๆขนลุก
2: คือในห้องแต่รายการแอร์มันเย็นไงเธอฉันก็หนาว
1: แต่ขนลุกของเขาอ่ะอีกหมายนึง
2: ขนลุกขนพอง
1: รีบๆให้
2: ใครร่างกายแข็งแรงนะคะพร้อมที่จะส่งต่อเลือดไปเลยจ้ะ
1: ช่วยกัน
2: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนะคะเขารวมพลังบิวตี้แบรนด์ดังในแคมเปญสวยทั้งกายและใจสวยชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้า
1: ครับ
2: ชวนคนสุขภาพดีนะคะร่วมเติมเลือดให้เต็มคลังช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศนะคะคือทางสภากาชาติไทยบอกว่าจากเป้าหมายการจัดหาโลหิตนะคะในเดือนนี้เนี่ยต้องจัดหาโลหิตให้ได้ทั่วประเทศ 250,000 ยูนิตนะแต่ว่าตอนนี้จัดหาได้เพียง 88,907 ยูนิตซึ่งยังมีความต้องการอีกโหเป็นหลักแสนยูนิตเลยอะนะคะหรือว่าร้อยละ64เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการกระตุ้นแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก3เดือนให้ได้รับโลหิตตามเป้าหมายนะคะซึ่งจะทำให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศแล้วก็มีโลหิตสำรองคงคลัง 3,000 ยูนิตต่อวันตามมาตรฐานงานบริการโลหิตเพราะฉะนั้นก็ชวนคนที่มีสุขภาพดีรวมพลังกันค่ะไปเติมเต็มโลหิตให้ถึงเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยทั่วประเทศนะคะได้เลยที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะก็เขาเรียกอะไรอะเหมือนกับเช็คตัวเองก่อนที่จะไปบริจาคเลือดก็แล้วกันเรานอนพอไหมนะคะ
1: ไม่งั้นเลือดลอยนะ
2: โอ้สุขภาพเลือดลอยหรือเลือดลอย
1: เลือดลอย
2: ทั้งคู่เลือดลอยด้วยนอนไม่พอและเลือดลอย
1: ตาเมอใช่
2: เราอยู่ระหว่างกินยารักษาโรคหรือเปล่านะคะแจ้งแพทย์หรือว่าพยาบาลผู้ที่ตรวจคัดกรองสุขภาพทุกครั้งนะคะดื่มน้ํา300ถึง500ซีซีก่อนบริจาคเลือดนะคะก็จะช่วยลดภาวะการแทรกซ้อนระหว่างแล้วก็หลังบริจาคโลหิตทานอาหารประจํามื้อก่อนมาบริจาคโลหิตแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบว่าซีซัวกินเนาะเธอก็หลีกเลี่ยงนะอะไรที่มันเป็นอาหารไขมันสูงอะไรอย่างงี
1: ้
2: นะคะงดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต1ชั่วโมงงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและหลังบริจาคโลหิต24ชั่วโมงนะคะ
1: เตรียมตัวให้พร้อม
2: เพราะว่าเลือดเราก็ส่งต่อให้อีกหลายคนเลยนะคะ
1: นี่คุณผู้ฟังส่งมาบอกปีนี้ถ้าเกิดบริจาคครบ3ครั้งนะได้เสื้อ1ตัวด้วยนี่ข้อมูลจากคุณผู้ฟังนะคุณแพรแพรใช่มั้ย
2: ที่หลังเธอถามคุณแพรแพรเขาก็ดูซี
1: ค่อยพูดใช่ไหม
2: ค่อยพูด
1: แต่น่าจะใช่แหละไม่งั้นคุณแพรแพรไม่ส่งมาบอกหรอก
2: คงใช่แหละ
1: ใช่นะ
2: ปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังบริษัทพิบูลชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมจำกัดนะคะเขาไปร่วมงานไทยเฟกซ์อนุกาเอเชีย2026ค่ะคือบรรยากาศภายในบูธแม่ประนอมเนี่ยนะคะเต็มไปด้วยสีสันแล้วก็ความคึกคักนะจากกิจกรรมพิเศษค่ะที่เขาถ่ายทอดรสชาติไทยในมุมมองใหม่อย่างสร้างสรรค์ซึ่งปีนี้ไฮไลท์สำคัญก็คือแบรนด์คอลลาโบเรชันร่วมกับแบรนด์ชื่อดังอย่างเช่น Auntie Anne's X แม่ประนอมกับเมนูนี้เลยค่ะ Pretzel ไส้กรอกรสไก่ทอดหัดใหญ
1: ่พูดแล้วก็อยากกินเลยอ่ะ
2: และเอเต้ X แม่ประนอมกับไอศกรีมรสส้มมะปี๊สอดไส้ซอสบวย
1: น้ำลายสอเลย
2: ใช่ไหมนำเอกลักษณ์รสชาติไทยมาผสมผสานในรูปแบบใหม่อย่างลงตัวนะคะแล้วก็ในงานเนี้ยเขายังมีกิจกรรมคุกกิ้งโชว์ด้วยนะจากเซเลบริตี้หลากหลายคนเลยค่ะอย่างเช่นคุณเจี๊ยบลลนาคุณภูภูรินคุณณัฐนิสามณีคุณไมล์ณภสิทธิ์นะคะแล้วก็เชฟรุ่นใหม่ด้วยนะที่มาร่วมสร้างสรรค์เมนูพิเศษจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมนะคะถ่ายทอดเสน่ห์อาหารไทยในแบบที่เรียกได้ว่าเข้าถึงง่ายแล้วก็ร่วมสมัยด้วยนะคะนี่พร้อมพบกับคุณชิลลี่และน้องกาลิกมัสคอตประจำแบรนด์แม่ประนอม
1: น่ารัก
2: มาร่วมสร้างสีสันนะคะแล้วก็สะท้อนแนวคิด Be Proud of Your Flavor นะคะถ่ายทอดความภาคภูมิใจในรสชาติไทยสู่ผู้บริโภคยุคใหม่และนอกจากนี้แม่ประนอมเขายังขนทัพผลิตภัณฑ์ยอดนิยมผลิตภัณฑ์ใหม่มาจัดแสดงอย่างครบครันด้วยพร้อมกับกิจกรรมแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะภายในงานนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังแวะไปพบกับบูธแม่ประนอมได้นะเขาอยู่ที่บูธ9 GG15ห.9ที่ Impact เมืองทองธานีวันเจรจาธุรกิจก็คือ26ถึง29พฤษภาคมนี้แล้วก็วันจำหน่ายปลีกคือ30พฤษภาคมนี้นะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นแวะไปร่วมงานแล้วก็แวะไปที่บูธแม่ประนอมได้ค่ะ
1: คือบูธเขานะครับแต่ตอนนี้คงจะรุ่งวิ่งแล้วใช่ไหมครับ
2: เรียกว่า4คูณร้อยจ้า
1: เดี๋ยวมันจะมีอะไรบางอย่างแถวนี้รีบไปเถอะ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bulletspon TT
3: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
1: ๆขอบคุณมาก
0: DJ Playlist 55 Minutesดีเจเป้
1: ขอบคุณมากที่คุณผู้ฟังส่งข้อความมาช่วยกันยืนยันเขาบอกว่าใช่จ้าครบ3ครั้งได้รับเสื้อจริงๆค่ะทางนี้ได้เสื้อแล้วนะคะเสื้อจากสภากาชาดค่ะโอ้ขอบคุณมากนะครับเลิฟอยู่ทุกๆคนเลยนะครับน่ารักมากโอเค9โมงกว่าแล้วครับคุณผู้ฟังวันนี้วันพุธสุดท้ายวันพุธสุดหิวใจนะครับวันนี้เราจะมีหิวใจชาวกรีนเวฟไปด้วยกันนะครับนะฮะใครที่มีเรื่องราวใดๆนะฮะโอ้โหผ่านมาทั้งเดือนเนาะมันก็อาจจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับถ้าอยากจะระบายส่งข้อความบอกพี่เป้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะหิวใจไปด้วยกันผ่านทางเพลงเนาะเพลงแรกนะครับจัดให้เลยเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ฟังแล้วเอานะเป็นการให้กำลังใจตัวเราเองได้ดีทีเดียวนะฮะว่าไงคนเก่งจากไททศมิตรนะครับ

ข้อความนี้ผมยกให้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนเก่งของเรานะฮะเขาบอกว่าผลของการตรวจมะเร็งเต้านมมะเร็งหมดไปแล้วแต่ยังต้องหาคุณหมอทุกๆ6เดือนเพื่อติดตามอาการนะครับตอนนี้อายุ50แล้วผ่านอะไรมาเยอะครับเกือบหมดทุกอย่างแล้วล่ะตอนนี้เป็นอีกหนึ่งคนเก่งนะครับต่อสู้ต่อไปนะครับกำลังใจมีให้

โอ้โหอ่านเจอข้อความนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข้อความที่ผ่านมากับเรื่องราวของสภาวะจิตใจอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังเขาส่งมาบอกว่าอย่างนี้ครับเพิ่งไปขึ้นศาลมาครับโดนเพื่อนที่รู้จักกันเนี่ยมา10กว่าปีโกงเงินสุดท้ายเราก็เสียใจมากที่ต้องมาฟ้องเพื่อนกันเองก็เลยยกเงินให้หมดเลยครับแสนกว่าบาทยังไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าทำถูกไหมแต่ช่วงเวลาก่อนที่จะฟ้องตั้งแต่ถูกโกงมาอยู่ในความทุกข์มากเลยครับแต่ตอนนี้รู้สึกโล่งใจขึ้นถูกไม่ถูกไม่รู้นะครับแต่ผมว่าถ้าทำให้เรารู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วก็โล่งใจมากขึ้นนะฮะกับตัวเงินแสนกว่าบาทนะครับก็ถ้ามันผ่านไปแล้วแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้ผมว่าก็ตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องสำหรับตัวเราแล้วล่ะครับนะฮะก็เอาเป็นเรื่องของเรานะฮะกับการตัดสินใจตรงนี้แล้วกันนะครับส่วนเรื่องของเขาก็คงจะต้องให้มันผ่านไปเนาะเก่งมากครับนี่เป็นอีกหนึ่งคนเก่งของเราในวันพุธสุดหิวใจวันพุธสุดท้ายของเดือนนะครับเราจะมาหิวใจด้วยกันแบบนี้เพลงนี้จากเล็กและชูเมธนะครับโลกทั้งใบครับ

ชาวกิลเว็บน่ารักมากนะครับส่งข้อความมาให้กำลังใจซึ่งกันและกันแบบนี้นะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ฝากข้อความถึงน้องที่ยกเงินให้เพื่อนนะคะนับถือน้ำใจมากเลยค่ะแอบเสียใจแทนกับคนที่ยืมไปนะคะเขาเสียเพื่อนดีๆไปเลยจริงเนาะนะครับนี่คือเพื่อนที่โอ้โหน่ารักมากอีกหนึ่งคนนะครับก็มีกำลังใจส่งมาให้นะครับอันนี้ก็บอกว่าเราใช้หนี้ค้ำประกันเพื่อนอยู่ 400,000 เป็นกำลังใจให้นะคะมันจะผ่านไปได้ค่ะนะเรามีเพื่อนๆนะครับเรามีชาวกรีนเวฟอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้แล้วก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแบบนี้หิวใจไปด้วยกันเนาะคุณผู้ฟังเนาะน่ารักมากนะครับมีข้อความนึงก็ส่งมาบอกว่าเพิ่งผ่าตัดไปนะครับก็ขอกำลังใจหน่อยนะครับโอ้โหเต็มเปี่ยมอยู่แล้วละครับทางนี้มีหลากหลายเพลงมากนะครับที่พร้อมจะให้นะฮะกำลังใจผ่านบทเพลงกันไปตรงนี้นะครับเพลงนี้จากบอดี้สแลมนะครับทางกลับบ้านครับบางทีบ้านนะฮะเวลาเหนื่อยเวลาท้อเวลาล้มกลับบ้านทีไรมันเติมพลังได้ครับ

หนื่อยแค่ไหนก็ยังคงต้องเดินต่อนะคุณผู้ฟังนะข้อความนี้บอกว่ากำลังตัดสินใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศยอมที่จะไม่ได้เจอครอบครัวเจอคนที่รัก5ปีเพื่อให้ทุกคนมีชีวิตดีขึ้นมันอาจจะเหงาอาจจะเหนื่อยแต่มันต้องดีกว่านี้แน่ๆค่ะพี่เป้เอาใจช่วยหนูด้วยนะคะโหเอาใจช่วยได้เต็มที่เลยนะครับสู้ครับทุกคนก็มีความฝันเนาะนะฮะแล้วก็ทุกคนก็มีความตั้งใจที่จะทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะครับตามตะวันได้เลยครับ

ีคนถามว่าเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอะไรเพลงนี้ชื่อเพลงว่าตามตะวันนะฮะหนุ่มกะลากับพี่แอดคาราบาวครับผมโอ้วันนี้ข้อความหนักหนาสาหัสอยู่ไม่น้อยนะครับแต่ละข้อความที่ส่งมานะครับถ้าผมอ่านออกอากาศไม่หมดต้องขออภัยนะครับแต่ก็ได้รับรู้นะครับแล้วก็ส่งกําลังใจผ่านเพลงให้ทุกๆข้อความอยู่แล้วนะครับข้อความนี้บอกว่าตอนนี้ก็กําลังเจอปัญหาหนักเหมือนกันนะคะกําลังจะโดนคนที่เราไว้ใจโกงค่ะทําได้แค่เตรียมฟ้องเอาจริงก็ไม่ได้อยากจะฟ้องแต่อยากได้เงินคืนค่ะเพราะว่าเงินก้อนนั้นมันคือทั้งชีวิตของเราเลยแอบร้องไห้ทุกวันทำได้แค่สวดมนต์แล้วก็ฟังพอดแคสต์ให้กำลังใจตัวเองเหนื่อยใจแทนเหมือนกันนะครับอ่ะก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับทุกๆกำลังใจที่ส่งถึงกันและกันตรงนี้ปัญหาทุกปัญหาย่อมมีทางออกเนาะก็ขอให้ได้เจอทางออกได้เร็ววันนะครับ

ขออนุญาตอ่านข้อความนี้นะครับเขาส่งมาให้กำลังใจกับพวกเราด้วยนะครับเขาบอกว่านี่ก็ผ่านมาเยอะค่ะขึ้นศาลเกือบติดคุกเพราะหุ้นส่วนเสียลูกชายเพราะโรคหัวใจเสียเพื่อนมาเยอะเพราะเรื่องเงินนี่แหละค่ะนี่หลังๆไม่ทวงแล้วนะคะการให้ยืมเท่ากับให้เลยค่ะนะฮะให้ยืมเท่าที่ทำให้ได้ตัวเราไม่ลำบากมีลิมิตค่ะทุกครั้งที่ให้ยืมก็เผื่อใจไว้เลยนะคะจะได้ไม่ผิดหวังและทุกครั้งก็ที่เราเจอเรื่องไม่ดีให้ยืมไว้ค่ะแล้วจะผ่านไปได้ค่ะให้กำลังใจกับทุกๆคนนะคะทุกคนก็ผ่านเรื่องร้าวเรื่องร้ายนะครับต่างๆมากมายเนาะคุณผู้ฟังเนาะเราก็ได้แต่ยิ้มรับมันสุดท้ายแล้วหายใจครับหายใจแล้วไปต่อสู้กันต่อ

มีข้อความนึงบอกว่าฟังแต่ละเพลงแต่ละเรื่องของแต่ละคนคิดถึงเรื่องตัวเองยิ่งทำให้ฟังเพลงแล้วน้ำตาไหลขึ้นนะพี่เป้ก็เข้าใจนะแต่ที่ผมว่าการร้องไห้ออกมาบ้างมันช่วยได้นะสภาวะจิตใจมันโล่งขึ้นอ่ะมันโล่งขึ้นจริงๆนะครับอย่างข้อความนี้เขาก็บอกว่าเขาร้องไห้ทุกวันค่ะเพราะว่าป่วยเป็นมะเร็ง2ก้อนแต่สู้ค่ะตอนนี้หายค่ะแต่ตอนที่ร้องไห้ก็เหนื่อยมากนะครับพี่เป้นะครับก็วันนึงครับวันนึงเนาะมันผ่านพ้นไปได้ดีแล้วมันก็จะรู้สึกโล่งใจเบาใจเก่งมากครับเก่งมากครับแข็งแรงกันมากนะครับแล้วก็เข้มแข็งกันมากทุกๆคนสักวันหนึ่งน้ำตามันจะหมดไปเนาะอย่างที่โบสุนิตาเคยร้องเอาไว้ในเพลงนี้นะครับ

0: ย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านมิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขออนุญาตอ่านข้อความนี้อีกหนึ่งข้อความนะครับก็น่าจะฟังแล้วเราก็น่าจะได้พลังบวกนะครับพลังความสู้นะครับเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเขาบอกว่าเมื่อกี้พอฟังเพลงหายใจแล้วไปต่อไปเนี่ยนะเขาบอกว่ากลั้นไม่ไหวเลยพี่เป้เพลงนี้หายใจแล้วไปต่อเนี่ยคำนี้มันปลอบตัวเองมาตลอดเลยคือทำตัวชิวๆเข้มแข็งตลกโปกฮาไปวันๆวันนี้ขอระบายบ้างแล้วกันเขาบอกว่าเขาเป็นแม่นะครับของเด็กพิเศษมา12ปีแล้วค่ะเหนื่อยมากบางวันมันพังมากมันไม่มีความหวังอะไรนอกจากขอให้ลูกมีชีวิตอยู่ได้ดีๆแล้ววันนี้แม่จะทำทุกอย่างต่อไปหายใจแล้วไปต่อค่ะเป็นคนเดียวในครอบครัวที่ตุยไม่ได้ค่ะบางทีเนาะเราฟังเรื่องของคนอื่นนะครับเรื่องของเราก็เบาลงเลยทีเดียวเป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะครับกับอีกหนึ่งบททดสอบที่ต้องใช้พลังมากๆทีเดียวสู้ๆนะครับ

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: พักเรื่องหิวใจแป๊บหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังเรามีช่วงเวลาของ Debut Track เนาะวันนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงใหม่นะครับชื่อเพลงว่าพบกันอีกนะฮะ Telex นะครับลองฟังดูครับ

0: Request. โดยมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
1: วันพุธสุดท้ายของเดือนนะครับเราก็จะมาเป็นวันพุธสุดหิวใจแบบนี้แหละนะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับเรื่องราวของคุณผู้ฟังที่ส่งมานะครับผมอ่านออกอากาศได้ไม่หมดต้องขออภัยนะครับแต่ก็ได้รับรู้นะครับแล้วก็ส่งกำลังใจนะครับผ่านเพลงต่างๆไปนะครับข้อความนี้สั้นๆครับบอกว่าตอนนี้ทางเขาก็เครียดมากเลยเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัยฟังพี่เป้คุยก็ต้องลุกขึ้นมาสู้ให้ได้ค่ะตอนนี้นะครับก็ขอให้แบบว่าเข้มแข็งครับนะครับแล้วก็นอนเยอะๆหน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือนอนแล้วมันพอทุกอย่างมันแบบดีขึ้นสภาพร่างกายจิตใจเราดีขึ้นนะครับทางออกน่าจะหาได้ง่ายขึ้นด้วยเช่นกันในทุกๆปัญหานะครับขอให้ได้ผ่านพ้นไปได้เร็วๆสวรรค์ต้องได้ดีด้วยนะครับปิดท้ายในส่วนของชั่วโมงนี้กับเพลงนี้จากพี่เบิร์ดนะฮะพี่เบิร์ดเอาเพลงนี้มา cover ไว้ออริจินอลก็เป็นของพี่เต๋อเนาะแต่มีเสียงพี่เต๋อด้วยในเพลงนี้นะครับสักวันต้องได้ดีครับ

0: โอ้ข้อความนี้ดีจังเลยนะครับขออนุญาตอ่านอีกหนึ่งข้อความนะครับทุกแรงกดดันทุกบททดสอบทำให้เราเติบโตค่ะสู้ๆกับทุกลมหายใจที่มีนะคะ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้ Mio Go สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียม Plus ลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
4: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
5: Lactazone งาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactazone ผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
6: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
5: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
6: ดีดีจริงดีจริง
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: ศูนย
7: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
9: ์อร่อยเกินต้าน

0: ี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: ถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกพฐ.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกพฐ.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กพฐ.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสัก10ครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี

0: Love เมื่อรายการเที่ยวเล่นกับแก๊งเพื่อนกลายเป็นพื้นที่แจ้งเกิดและตำนานของเธอคนนี้
1: Club Inspire Day Club Inspire Day
2: ClubInspire Day
0: เด็กโบราณคดีจากสงขลาสู่เบื้องหน้าขนใจชาวเธอเที่ยวไทยเจนนี่ฟานันเมื่อสัญญาณเตือนจากร่างกายปลุกให้เธอหันกลับมาดูแลตัวเองพร้อมพลังเมนิเฟสที่เปลี่ยนทุกความฝันให้กลายเป็นจริงพุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Town
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: Green Update
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: โอกาสมาแล้วเธอ
4: โอกาสอะไรเหรอเธอ
3: เราไม่ได้ประสานเสียงกันนานแล้ว
4: เธอชอบเปลี่ยนโอกาสให้เป็นวิกฤตอยู่เรื่อย
3: ไม่ใช่วิกฤตเด
4: ้มีแต่คนที่เขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสไม่น่าเชื่อเราสองคนจะเปลี่ยนโอกาสเป็นวิกฤต
3: มันเป็นเรื่องดี
4: เป็นวิกฤตทางหู
3: เมื่อวานเป็นวันเกิดของคุณแม่ของหนูค่ะ
4: ค่ะ
3: อวยพรวันเกิดได้ไหมคะคุณแม่ชื่อป้อมค่ะ
4: ขอให้คุณแม่ป้อมมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
3: โนโนประสานเสียง
4: เอาใหม่หนึ่งสองสาม
3: ขอให้คุณแม่ป้อมทำไมคุณต้องหัวล้อเราไปให้รอดสิ
4: 1 2 3
1: ขอให้คุณแม่ป้อมมีสุขภาพแข็งแรง
4: ฉันว่าเหมือนพระสวดเหมือนกันนะ
3: ไม่เหมือนเรามีเมโลดี้ที่แตกต่าง
4: เมื่อกี้มันไม่มีเลยอ่ะเมโลดงเมโลดี้ที่ไหนกัน
3: เอาประโยคภาษาเสียงเมื่อกี้จบปุ๊บนะฮะเราต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วย
4: ขอให้คุณแม่ป้อมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
3: โอเคพร้อม3 4
1: ขอให้คุณแม่ป้อมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูแม่ป้อม
3: ประโยคท้ายไม่นัดกันอีกแล
4: ้วในประโยคนั้นมันต้องมีที่ไม่นัดกันบ้างแหละเธอ
3: ทุกคนด้วยนะครับที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้นะครับ
4: ไม่เฉพาะบทสวดเราก็โอเคอยู่นะ
3: เห็นไหมโอกาสมันมาแล้วก็ต้องทำ
4: วิกฤตแหละ
3: คุณรู้ฟังบอกว่า
4: แม่ป้อมอ่ะ
3: คุณแม่ป้อมเป็นเท่าไหร่ข้อความนี้
4: บอกว
3: ่
4: า
3: คุณแม่ก้อยข้าวแทบพุ่งออกจากปากค่ะตอนนี
4: ้คุณแม่ก้อยเก็บข้าวเข้าไปจ้ะเสียดายอย่าให้หลุดออกไปแม้แต่เม็ดเดียว
3: ใช่ข้าวมันแพงนะ
4: เออนะคะติดตามกันหน่อยเรื่องของภาวะโลกร้อนอัปเดตกันนะคะอย่าว่าแต่มนุษย์กรี๊ดพืชก็กรีดร้องอยู่ไงไหวอะเธอ
3: น่าสิมันแผลเผามากเลยนะ
4: เออมีนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเยลแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมนะคะจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิสเขามีการวิเคราะห์พืชมากกว่า 67,000 กว่าชนิดทั่วโลกเลยนะคะผ่านข้อมูลตำแหน่งการกระจายพันธุ์ร่วมกับเขาเรียกว่าเป็นแบบจำลองการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะเพราะว่าพืชประมาณ 7-16% อาจจะสูญเสียพื้นที่ในการกระจายพันธุ์มากกว่า 90% คือมันส่งผลทำให้มันมีความเสี่ยงสูงต่อการที่พืชเหล่านี้จะสูญพันธุ์อย่างเช่นนะไม้หายากเฉพาะถิ่นในรัฐแคลิฟอร์เนียหรืออย่างพืชตระกูลมอสโบราณที่มีวิวัฒนาการยาวนานโอ้หลายร้อยล้านปีนะคะรวมไปถึงยูคาลิปตัสประมาณ1/3ของออสเตรเลียด้วยนะคะพืชหลายชนิดแต่ที่เป็นเอกลักษณ์ของภูมิทัศน์ธรรมชาติในปัจจุบันภายในสิ้นศตวรรษนี้จะอยู่ไม่ได้แล้วนะ
3: อุ้ยจริงเหรอ
4: คือคำว่าศตวรรษมันจะดูเหมือนแบบโอ้โหเธอเป็นแบบ100ปีแต่ว่ามันก็อาจจะเร็วขึ้นกว่านั้นก็ได้นะเอาจริงๆเออนะคะเนื่องจากว่าถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกำลังลดลงแล้วก็เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคือคำว่าถิ่นอาศัยของพืชไม่ได้แปลว่าพื้นที่บนแผนที่เท่านั้นแต่ว่ามันมีองค์ประกอบทางธรรมชาติหลายๆอย่างนะคะที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุณหภูมิเรื่องของปริมาณฝนเรื่องของคุณภาพดินการใช้ประโยชน์จากที่ดินแล้วก็ลักษณะภูมิประเทศนะคะคือก็บอกว่าพืชกำลังพยายามที่จะไล่ตามสภาพภูมิอากาศที่มันเหมาะสมอยู่แต่ทีนี้เนี่ยพออุณหภูมิมันพุ่งขึ้นใช่ไหมพืชหลายชนิดก็จำเป็นจะต้องเคลื่อนย้ายตัวไปยังพื้นที่ที่มันสูงขึ้นหรือไม่ก็อยู่ใกล้ขั้วโลกมากขึ้นเพื่อที่จะรักษาสภาพอากาศที่เหมาะสมต่อการมีชีวิตอยู่รอดการที่เราช่วยย้ายถิ่นพันธุ์พืชบางส่วนมันก็อาจจะช่วยได้แต่ถ้าพื้นที่ที่เหมาะสมทั่วโลกมันลดลงเนี่ยนะคะการย้ายพืชไปอยู่ในพื้นที่ใหม่มันก็อาจจะไม่พอต่อการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ
3: คร
4: ับ ก็ผลกระทบส่งถึงกันหมด
3: ใช่โลกร้อนนี่โหดจริงๆนะ
4: โหดมากจริงๆเรียกว่าโลกร้อนโหดอ่ะอย่างนี้เนี่ยนะคะปิดท้ายกันนะเวลาที่เราได้ยินคำว่า นิคมอุตสาหกรรมคือหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเธอมันเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่า
3: ครับ
4: แต่เอาจริงแล้วนะมันเกี่ยวพันกับชีวิตเรามากกว่าที่คิดนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเบื้องหลังการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็การเติบโตของเศรษฐกิจมีหน่วยงานสำคัญอย่างกนอหรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคอยกำกับดูแลอยู่นะคะปัจจุบันกนอดูแลนิคมถึง82แห่งทั่วประเทศมีพื้นที่รองรับโรงงานกว่า 200,000 ไร่นะคะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนสะสมมหาศาลกว่า17ล้านล้านบาทและที่สำคัญก็คือช่วยสร้างงานให้คนไทยได้มากกว่า1ล้านคนคือเรียกว่าเป็น1ในเครื่องยนต์หลักนะคะที่ช่วยขับเคลื่อนประเทศนะคะแต่ว่าบทบาทของกนอเขาไม่ได้หยุดแค่เรื่องตัวเลขนะเพราะว่าเขายังเดินหน้าโปรเจกต์นิคมอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำนะคะเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็คุณภาพชีวิตของชุมชนรอบข้างควบคู่กันไปด้วยนะคะเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกและมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนอย่างยั่งยืนนะคะทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมไทยเนี่ยเติบโตไปพร้อมๆกับรอยยิ้มของชุมชนแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่สมดุลตลอดไปนะคะการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตความสำเร็จที่ยั่งยืนนะคะ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

เนี่ยมีคุณผู้ฟังเขาส่งมาพี่เป๊กคะวันที่2มิถุนายนได้หยุดละค่ะอุ๊ยตายละนั่นหมายความว่าอาทิตย์หน้านี่หยุดยาวกันใช่ไหมครับเสาร์30อาทิตย์31 1วันหยุด2ได้หยุดอีก3ก็เป็นวันหยุดอุ๊ย5วันเขาบอกว่าบางโรงเรียนนะแอบหยุดวันที่4 5ให้อีกเท่ากับว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยหยุดยาวกันเลยเหรอคุณผู้ฟังอุ้ยใครได้หยุดก็คงจะแฮปปี้ล้านลาแต่ใครไม่ได้หยุดก็ไม่เป็นไรนะครับพอพี่เป้ก็ไม่ได้หยุดครับขยันเหมือนกันเป้เก่งเป้ขยันเป้อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตลอด

10:23 แล้วครับโอ้ยพี่เป้เกือบลืมคือเราจะพูดถึงเรื่องของ100ข้อเนาะ100สิ่งแล้วกัน100สิ่งที่ทำแล้วชีวิตจะดีขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะพี่เป้ไล่เรียงมานี่ก็น่าจะได้สักประมาณ50ใช่ไหมคุณผู้ฟัง50ข้อแล้วเนาะวันนี้เราไปที่ข้อ51ใช่ป่ะเออผ่านไปแล้วครึ่งทางแล้วนะครับจาก100ข้อ51ครับจำกัดเวลาเล่นโซเชียลเอ๊ะพูดไปยังอันนี้พูดแล้วล่ะแสดงว่า50ไปแล้วเหรอแป๊บนึงนะขอทบทวนก่อนใช่ๆๆ50ไปแล้วงั้นต้องไปที่60สิ61เนาะ61โอเค61ครับเก็บที่นอนทันทีหลังตื่นทำกันไหม บางวันก็ลืมเนาะบางวันมันรีบไง62ทิ้งขยะทุกวันวันเว้นวันได้ไหมอ่ะ63เพิ่มพื้นที่สีเขียวในบ้านโอ้โหนี้เต็มที่อยู่แล้วพื้นที่สีเขียวพี่เป้ชอบปลูกต้นไม้64ล้างจานทันทีหลังกินเสร็จอย่าบางทีเราก็แอบค้างไว้นะค้างไว้แป๊บนึงอะไรเงี้ยหรือค้างไปบอกว่ากินเช้าไปล้างเย็นอะไรเงี้ย65กวาดบ้านวันเว้นวันอันนี้ทำอยู่แล้ว66เปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทอันนี้เราก็ทำอยู่นะฮะ67บริจาคของที่ไม่ใช้แล้วก็ทำอยู่68จัดตู้เสื้อผ้านั่นนะทำที69ทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์อันนี้ทำบ่อยแล้วก็70นะฮะฉีดน้ำหอมกลิ่นที่ชอบอันนี้ก็ฉีดทุกวันนะฮะอันนี้ข้อที่70แล้วนะเรามาถึง70ข้อแล้วนะฮะกับสิ่งที่ต้องทำทำแล้วชีวิตจะได้ดีขึ้นนี่นะครับส่วนเรื่องนี้นะครับก็ติดค้างคุณผู้ฟังมาไว้อยู่พักหนึ่งแล้วนะฮะวันนี้มีมาให้ฟังแล้วนะเป็นการปะกันระหว่างโจอี้กับน้องพันช์นะครับชื่อเพลงตอนแรกก็ตกใจอยู่จริงเหรอชื่อเพลงนี้จริงเหรอชื่อเพลงหม้อหุงข้าวครับคุณผู้ฟัง ทำเพลงออกมาได้น่ารักมาก

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลกโดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบ

0: นี่เป็นอีกหนึ่งโชว์นะฮะจากคอมเมดี้ไลฟ์นะครับที่ process มาฮะปะทะกับวิสเป็นโชว์ที่ดีมากครับคุณผู้ฟังวันนั้นใครที่ได้ไปคอมเมดี้ไลฟ์นะฮะโอ้โหรอบนี้สุดจริงน้องเขาซุ่มซ้อมมาดีเก่งมากครับเด็กๆเก่งมากตั้งใจทำโชว์ให้กับพวกเราสุดมากเลย Cover
1: Night Land โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหารแมวคานิวา
0: มาได้เวลาทายเพลงกับพี่เป้แล้วครับนะครับคุณผู้ฟังเพลงนี้ไม่ยากครับลองฟังดูว่านี่คือเพลงอะไรเฮ้ยคุณไหมซาวด์ดนตรีแบบนี้เป็นไงนึกออกเลยใช่ไหมถ้านึกออกแล้วรีบส่งคำตอบครับนะวันนี้ไม่ยากเลยนะฮะไม่ยากจริงๆ
1: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
5: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
6: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
5: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ที่ไหนนะคะขออีกที
5: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: เหลือแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
3: บ้านและสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310

0: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
1: ่งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ฉันได้แล้ว
5: ผมก็ได้
4: ป้าก็ได
6: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ซื้อเลย
7: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
8: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEAแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
9: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโหยแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงครอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี
10: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
11: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ .com
12: Smiley Request
11: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
13: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
14: มาได้เวลาเฉลยแล้วครับคุณผู้ฟังนะครับกับเพลงที่ให้ไว้ก็มีทั้งน้ำบัดนาวของพี่บี้มาอย่ามองตรงนั้นพี่ตินาพี่เป้คำว่าไม่ยากของพี่เป้หมอบตลอดเลยนะตอนนี้เพลงนี้ไม่ได้ยากขนาดนั้นมีเลิกเหอะมีจินนี่จ๋ามีน่าจะเป็นเพลงของ2002ราตรีมั้งส่งมาโถอ่ะฟังเฉลยเลยแล้วกันนะฮะเมื่อกี้ปล่อยไปแค่นี้นะฟังเต็มๆครับ

ฟังเพลงนี้แล้วอยากไปสวนลุมอยากจะไปเต้นเลยแล้วบิ๊กเหรอถ้าพี่นานำเต้นน่าจะดีเนาะพี่ตินาเนาะเลิกเหอะนะฮะชื่อเพลงครับ Christina Aguilar

0: องกล้องสองกล้องเห็นพี่เป้ก้มๆลงไปพี่เป้ทำอะไรอ่ะช่วยหาไหมช่วยหาของไหมไม่ได้หาอะไรลงไปยืดเส้นมานั่งนานมันเมื่อยต้องยืดบ้างนะคุณผู้ฟังยิ่งใครทำงานหน้าคอมเนี่ยนั่งนานๆหลายๆชั่วโมงอะไรเงี้ยไม่ได้เลยนะมันมีท่ายืดหลากหลายมากอย่างเวลาเรานั่งเก้าอี้อยู่อย่างเงี้ยนะครับเอาขานั่งเหยียบลงไปตรงๆแบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ยกขาขึ้นมาสักข้างนึงนะฮะเหมือนจะคล้ายๆไขว่ห้างนี่แหละคุณผู้ฟังนะฮะวางไปบนอีกฝั่งนึงหน้าตาอีกฝั่งนึงนะฮะเราก็ยืดก้มตัวลงไปข้างหน้าโอ้โหเป็นไงอันนี้คือสุดนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่านี้คือได้มากเลยว่าแล้วก็อยากจะอยู่ในท่านี้อีกสัก10นาทีโหก็เกินไปแต่ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้ายืดได้ก็ลองดูนะคุณผู้ฟังมันเป็นเรื่องดีต่อร่างกายเราเลิกเหอะนั่นคือเพลงของพิตินานะครับยินดีกับคนตอบถูกปรบมือหน่อยเก่งมากเก่งมากแต่คนตอบไม่ได้อีกก็ไม่เป็นไรนะฮะวันต่อไปเดี๋ยวว่ากันขอบคุณที่ร่วมสนุกกันขอบคุณ Smart Social Bank for Alive นะครับจากธนาคารออมสินแล้วก็ Sicurin Surgery Happy Price ครับเรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sicurin Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Sicurin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicurin
0: คนตอบถูกเลือกเพลงของพี่ตั้มสมประสงค์ไว้นะครับเพลงนี้โอ้เพลงนี้เป็นเพลงที่พี่เป๊กก็แอบชอบอยู่ไม่น้อยเหมือนกันอึ๊บอ้าวอึ๊บแล้วก็เปิดสิ อึ๊บไปแล้วนะเดี๋ยวอยู่ต่อกับโบนะฮะพี่เป๊กพรุ่งนี้เจอกันใหม่ 8:00 นเดี๋ยวขอไปยืดเส้นต่อเมื่อกี้ได้ข้างซ้ายแล้วเอาข้างขวาบ้างสวัสดีครับ

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ซิปปี้มิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร02-740-7400
4: อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
5: กลัวไม่ทันมีแฟนนะ
4: จะปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Greenwave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage

0: ซิสค่ะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดๆก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736 กด 8เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดผู้สิ้นคุณจะต้องกับทางประกันภัย
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: สู่ช่วงที่ดีของผิวหน้า
1: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
0: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล plus ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: สวัสดีพี่ต๊อกสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
8: เอ้ยวันนี้สดใส
7: มาโช
8: ว์ไม่ธรรมดา
7: วันนี้ออกกำลังเหมือนเดิม
8: ออกกำลังกายเหมือนเดิมเลยเพราะว่าพอโบเดินเข้ามาปุ๊บสวัสดีครับพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสดใสขนาดนี
7: ้มันสดใสสดใสเพราะตอนนี้กำลังไล่คิวอยู่มันก็เลยตื่นนิดนึงตอนนี
8: ้ตื่นถ้าเกิดว่าไม่ได้มีคิวตรงนี้ให้เราไล่ดูก็คือง่วง
7: ใช่ใช่ก็มีคิวที่ต้องไปทำงานแต่ว่าดูแล้วมันคิวมันไม่ได้เลยพยายามหาคิวก็เลยเครียดนิดนึง
8: นิดนึงเพราะว่าใครที่ส่องกันอยู่นะเชฟเอ้ยพี่โบเขาเป็นอะไรทำไมดูคิวผูกโบ
7: ใช่เพราะว่ามันคิวมันไม่ลงตัวใช่ครับแล้วก็มีปัญหาเยอะมากตอนนี้
8: เอางี้เราแคนเซิลให้หมดเลย
7: ไม่ได้ตอบไม่ต้องคิดเลยไม่สามารถจริง
8: ทำไม่ได้ทำไม่ได้
7: เพราะเราก็อยากจะทำให้ได้ทุกอย่างก็เดี๋ยวได้แต่เดี๋ยวค่อยๆขยับใหม
8: ่รอแป๊บนึง
7: ได้กันทุกคน
8: แปลก
7: ๆได้คิวกันทุกคนได้คิวกันทั่ว
8: ๆได้คิวกันทุกคน
7: ขอขยับก่อนแป๊บนึง
8: แป๊บนึงนะเพราะว่ามันต้องมีการจัดระเบียบกันหน่อยเนาะคนที่น่าจะคนที่แบบว่างานเยอะๆงานยุ่งๆน่าจะเข้าใจจุดนี
7: ้มันก็มันจริงๆวันว่างๆมันมีเยอะมากแต่ไม่รู้ทำไมมันรวมกันอยู่วันเดียวๆกัน
8: เพราะว่ามันไม่มีแค่คิวเรา
7: ใช่มันอาจจะเป็นเรื่อง
8: มงคลด้วย
7: ใช่ใช่ช่วงนี้อาจจะต้องให้พี่เป้มาช่วยเยอะหน่อย
8: พี่เป้เขายังไม่ได้ไปไหนหรอก
7: ใช่พี่เป้พียูอะไรอย่างเงี้ย
8: พียูไม่แน่ใจเหมือนกันคงไม่ได้ไปไหนหรอก
7: โอเคโอเค
8: แถวนี้แหละ
7: ถ้าไปก็ไปกับสามคนนี้แหละ
8: อย่าเพิ่งไปจ้า
7: โอเคโอเคช่วงนี้ไม่มีไปไหนแต่ว่าถ้าหายไปก็คือไปทำไปนี่แหละอาจจะม
8: ี
7: พีภารกิจภารกิจเลยภารกิจอะไรแบบนี้นะจ๊ะดูพูดผิดพูดถูกเลยจูบหนึ่งที
8: แต่ถ้าช่วงนี้นะคะก็อาจจะเห็นข่าวเลย์ออฟกันเยอะนะคะ
7: โอ้แต่ช่วงนี้เยอะจริง
8: มากมาก
7: นะครับก็ได้ข่าวว่าพวกโซเชียลเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเลย์กันไปเป็นจำนวนเยอะมาก
8: มากจนถึงขั้นที่ทำให้ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะคุณเกวินนิวซัมสั่งเลยเฮ้ยเธอไปดูสิสั่งหน่วยงานภาครัฐไปดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นไปศึกษาไปเตรียมมาตรการรับมือผลกระทบจากเทคโนโลยี AI ที่มีต่อภาคแรงงาน
7: แถวๆมันกระทบหนักแล้วไง
8: ธุรกิจแล้วก็ชุมชนทั่วรัฐด้วยนะคะก็คือเขาให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยไปทบทวนแล้วก็ปรับปรุงกฎระเบียบที่มันเกี่ยวข้อง
7: เพราะมันเลกันเยอะจริงและหลายๆธุรกิจด้วยนะ
8: อย่างเช่นนะคะกฎการแจ้งเตือนล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างมันยังโอเคอยู่ไหม
7: ต้องกี่เดือน
8: แล้วโปรแกรมช่วยเหลือแรงงานล่ะ การฝึกอบรมทักษะอาชีพหรือแม้แต่เรื่องของการจัดเก็บข้อมูลนะคะซึ่งหน่วยงานรัฐเนี่ยต้องจัดทำข้อเสนอแนะภายใน180วันเพื่อปรับปรุงกฎหมายนะคะซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเลิกจ้างพนักงานจำนวนมากหรือว่าปิดโรงงานและนอกจากนี้ก็คือยังให้ประเมินเกี่ยวกับมาตรฐานเงินชดเชยการประกันการว่างงานแล้วก็โมเดลการเป็นเจ้าของกิจการโดยพนักงานด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้เขายังกำหนดให้ทางกระทรวงการพัฒนาการจ้างงานของแคลิฟอร์เนียจะทำแดชบอร์ดภายใน90วันนะคะเพื่อไปติดตามผลกระทบของ AI ที่มีต่อการจ้างงานในแต่ละภาคส่วนนะคะคือความเคลื่อนไหวนี้มันเกิดขึ้นในช่วงที่เราก็ได้เห็นข่าวกันนั่นแหละเกิดการเลือกจ้างในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐนะคะโดยมีข้อมูลจาก Layoff ค่ะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มติดตามในเรื่องของการจ้างงานเขาบอกว่าในช่วง18สัปดาห์แรกของปีนี้นะคะมีบริษัทเทคโนโลยี179แห่งประกาศเลิกจ้างพนักงานไปแล้วกว่า 113,000 คน
7: ที่จะตกงานกันนะเนาะ
8: นะคะ
7: เรื่องใหญ่นะคุณฟังจริงๆมันไม่ได้เกิดแค่บ้านเราบ้านเดียวจริงๆมันทั่วโลกแหละนะครับก็เป็นกำลังใจแล้วก็ตอนนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ยังมีที่ให้เราสามารถไปอัพสกิลกันได
8: ้
7: เรื่องของ AI อะไรอย่างเงี้ยผมว่าจริงๆแล้ว AI มันพัฒนาไปเรื่อยๆมันไม่หยุดหรอกแล้วมันจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆด้วย
8: มากๆนะคะ
7: แล้วยังไงก็ต้องใช้คนในการควบคุมในการสั่งการหรือว่าการพร้อมอะไรอย่างเงี้ย
8: ใช่ค่ะ
7: ใช
8: ่
7: ไหมฮะ
8: แต่ว่าก็มีหลายคนนะมีไม่น้อยอะที่พอเราไปมองทางด้านอื่นเราก็ไปอัพไปอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็มีความสามารถทางด้านนี้นะไม่น่าเชื่อ
7: มันก็จะมีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมา
8: เป็นสิ่งที่เราทำได้ดี
7: ใช่
8: ไม่แพ้กับงานหลักที่เราทำอยู่
7: ถูกไม่แน่ในวิกฤตที่เราอาจจะต้องออกจากที่ทำงานเดิมเนี่ยมันอาจจะได้เจอกับงานใหม่ๆที่มันเข้ามือแล้วมากกว่าเดิมหรือทำรายได้ให้มันมากขึ้นด้วยแต่ว่าช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยยังไงมันก็ตื่นเต
8: ้
7: นแล้วยังไงมันก็จะมันน่ากลัวมันวิวอะนะครับแต่ว่าถ้าเราพัฒนาตัวเองตลอดผมว่ายังไงเราก็หางานได้แหละผมว่าน
8: ะคะ
7: นะครับเป็นกำลังใจให้เพราะจริงๆแล้วตอนนี้ทุกคนก็ได้รับผลกระทบหมดแหละ
8: ใช่ไหม
7: นะครับ
8: นี่มะ
7: ดีนะเราคุยกันดีวันนี้วันนี้ดี
8: เราคุยกันดีทุกวันนะที่วันไหนเราคุยกันไม่ดี
7: ก็ไม่นะ
8: ถึงแม้ว่าจิตใจเราจะไม่ค่อยดี
7: แต่เราพูดดี
8: คุยกันดีทุกวัน
7: ใช่ถึงปากไม่ตรงกับใจทุกเรื่องก็เถอะแต่ว่าเราก็พยายามนำเสนอเรื่องอะไรที่มันเป็นด้านบวกพลังบวกให้กับคุณผู้ฟังชาวกรีนเบย์อ
8: าจจะมีบ้างบางวันพร้อมบวกนะจ๊ะ
7: พร้อมบวกเนี่ยไม่ใช่พลังบวกแล้ว
8: พร้อมบวกนี่แหละ
7: ครับผมเย็นนิดนึง
8: อยู่กับพี่โบค่ะ
7: ครับ
8: เพียงเจอกัน
7: ครับผม
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: านคุณ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี DJ Playlist 55 Minutes DJ Bo
1: นี่ยังคุยเรื่องของกินกับพี่ต๊อกอยู่เลยเนาะจริงๆแล้วก็ตอนนี้ก็11โมงแล้วแหละพี่ต๊อกก็มีแนะนำไหมอ่ะชั่วโมงนี้เต็มที่ก็ไข่ต้มน้ำพริกแล้วก็อาหารไม่เข้ากันนะฮะของพี่ตอเขาจะรวบรวมเป็นเหมือนอาหารแบบล้างตู้เย็นอะมีอะไรก็ใส่เข้ามาแต่ว่าอร่อยแน่นอนนะครับจริงๆก็ได้นะคุณผู้ฟังบางคนแบบบางทีที่บ้านเนี่ยมีอันนู้นอยู่อันนี้อยู่ลองเอามา mix and match กันมันก็อร่อยดีนะบางทีมันอาจจะแบบข้าวหวานสลับกันอย่างเงี้ยญี่ปุ่นบ้างผสมกับไทยแล้วก็ไปแบบอีสานนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็อาจจะการเป็นการเปลี่ยนรสชาติให้แต่ละมื้อเนี่ยมันน่าสนใจขึ้นนะครับผมแล้วก็ตอนนี้11โมงอีก9นาทีนะครับวันนี้วันพุธที่27พฤษภาคมแล้วนะครับเราอยู่ด้วยกันนะฮะกับที่นี่ 106.5 Green Wave กับโบนะฮะคุณผู้ฟังอยู่กัน11โมงจนถึงบ่ายโมงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สามารถพูดคุยทักทายส่งเพลงมาร่วมกันจัดรายการได้ผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะครับผมคุณผู้ฟังฮะมาดูข้อความกันนิดนึงวันนี้มีส่งอะไรกันมาบ้างนะครับสสิส่งเมนูอาหารมาก่อนเลยบอกว่าวันนี้ขอเสนอเมนูอาหารก่อนเลยค่ะข้าวสวยกับไข่ตุ๋นร้อนๆค่ะรสๆอ่ะทานให้อร่อยนะสสินะครับมาแล้วตั้งแต่เช้าเลยนะครับก็ไม่เช้ามาก11โมงนะครับคุณพิมพ์ปากกาทักทายมาด้วยประโยคที่สวยงามบอกว่าสวัสดีค่ะดีเจโบสุดหล่อและคุณต๊อกสุดสวยนี่คือประโยคที่ให้กำลังใจดีเจและทีมงานของเรานะครับมีอะไรลองส่งเข้ามานะคุณผู้ฟังเช้าวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับการทำงานวันนี้การเดินทางมาออฟฟิศราบรื่นดีไหมลองรายงานกันเข้ามานิดนึงนะครับ

และนี่ก็คือคุณเก็บความลับได้ไหมนะครับงานจากเอาทำไมอยู่ดีลืมแล้วครับอัมแชร์สิครับจะเป็นของใครนะครับพี่โยงอัมแชร์นั่นเองเสียงของพี่โยงนะครับก่อนนั้นก็จะมีแค่1วันเงินจาก Good September นะครับหันมาเห็นข้อความพอดีครูฟังอันนี้เตือนไว้ก่อนเพราะว่าคุณนรวัฒน์เขาเตือนไว้บอกว่าใครจะผ่านแจ้งวัฒนะหน้าเมืองทองหนีไปครับรถติดหนักมากตอนนั้นมันมีพวกแบบเขาเรียกว่าเป็นที่ขอวีซ่ามีเป็นเขตราชการอะไรอย่างนี้ไงใช่ไหมครับมันก็จะมีการเข้าออกไปทำธุรกรรมไปทำเอกสารกันเยอะนะฮะก็แถวนั้นค่อนข้างติดเลยเนาะจริงๆก็ใกล้ๆบ้านผมนี่แหละตรงแจ้งวัฒนะไม่ได้ไกลกันเลยนะครับผู้ฟังเอาเป็นว่าคุณนราวัตรเตือนไปนะว่าตอนนี้รถติดหนักมากใครจะไปตรงนั้นก็เผื่อเวลากันหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็เริ่มมีเมนูส่งมาบ้างแล้วนะครับอย่างคุณชวลิตเนี่ยส่งข้าวกระเพรากุ้งไข่ข้นมาน่ากินเชียวนะครับคุณนงนุชส่งเป็นก๋วยจั๊บน้ำข้นขาหมูแถวสามกรอร่อยเลิศเลยจ้านะครับผมแล้วก็สสิสะถามโบมาบอกว่าได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยหรือยังคือเมื่อเช้าเนี่ยฟัง Green Morning Show โบเนี่ยเป็นเหมือนพี่อั๋นเลยก็คือตอนลงทะเบียนเนี่ยเขาขึ้นว่าให้รอ3วันเดี๋ยวจะมี SMS มีอะไรเนี่ยตอบกลับแล้วเมื่อเช้าเนี่ยฟัง Green Morning Show ซึ่งพี่อั๋นเนี่ยได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วผมก็เลยรีบเปิดมาในแอปเป๋าตังค์เลยทันทีแล้วก็เรียบร้อยครับผมได้ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วใครได้รับสิทธิ์แล้วยินดีด้วยนะครับส่วนใครยังไม่ได้รับนะครับตอนนี้สิทธิ์ยังเหลืออยู่รีบไปจัดการให้เรียบร้อยนะครับใครที่ยังไม่มีแอปเป๋าตังค์เนี่ยไปดาวน์โหลดให้เรียบร้อยยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ลงทะเบียนไว้นะครับบางคนลงได้เลยสำหรับคนที่อาจจะใช้แอปเป๋าตังค์อยู่แล้วในการซื้อลอตเตอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยพวกนี้จะลงไม่ยากแต่ว่าถ้าใครไม่เคยได้ซื้อหรือไม่เคยได้ใช้แอปเป๋าตังค์เนี่ยมันจะใช้เวลาในการยืนยันตัวตนสักนิดนึงอย่างของโบเนี่ยประมาณ2วันนะครับก็ได้เลยก็รีบๆลงแล้วกันนะครับบางท่านอาจจะต้องใช้เวลาวันอีก2วันในการรอลงทะเบียนด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยรีบลงให้เรียบร้อยจะได้รับสิทธิ์ให้ครบๆนะครับผมนี่คืองานของพี่เบนชลาทิศนะฮะกับ Destiny มีคนบอกว่าชลบุรีตอนนี้เนี่ยแดดจ้ามากค่ะหลายๆที่ก็แดดจ้านะครับวันนี้เส้นอโศกฟ้าใสเลยทีเดียววันนี้ยังอยู่กับโบนะครับกับที่นี่ Green Wave 11 โมงกับอีก26 นาทีแล้วนะจ๊ะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

วันนี้ไม่น่าเชื่อนะครับมีแต่คนรายงานสภาพการจราจรเกี่ยวกับรถติดในเยอะมากหลายที่เลยนะครับนี่คุณวรุษก็บอกรัฐโยธินรถเยอะมากครับสสิบอกว่าบางนาก็ไม่ต่างกันค่ะรถติดทุกวันโดยเฉพาะช่วงเช้าๆ 7:00 นแล้วก็ช่วงเย็นประมาณ 5-6:00 นนะครับเพราะฉะนั้นก็วันนี้ใครจะต้องเดินทางไปไหนเนี่ยเผื่อเวลากันนิดนึงแล้วกันนะครับผมมาแล้วนะครับ Chilling Track ของเรานะครับวันนี้เอาใจคุณผู้ฟังนี่แหละขอเพลงนี้ไว้นี่คือบิลกิ้นครับกับกอดในใจครับผม

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิ้ว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
2: มีคุณผู้ฟังหลายๆท่านเลยนะครับช่วยกันส่งเข้ามาบอกว่าแจ้งวัฒนาที่รถติดเนี่ยก็น่าจะติดมาจากในเมืองทองนี่แหละวันนี้เขามีงานไทเฟกกันนะครับมีจนถึงวันอาทิตย์นี้เลยนะคุณผู้ฟังจนถึง30พฤษภาคมนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆงานนี้ลองไปดูกันได้นะครับหรือว่าใครที่ไม่ได้มีธุระจะไปตรงนั้นเนี่ยก็เลี่ยงกันหน่อยก็ได้เพราะช่วงนี้อาจจะรถเยอะขนาดกลางวันยังเยอะเลยคุณผู้ฟังถ้าเป็นช่วงเย็นหรือว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็น่าจะเยอะขึ้นไปอีกนะครับก็แจ้งไว้ให้ทราบแล้วกันว่าตอนนี้เมืองทองเขามีงานกันอยู่คนอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแล้วก็ตอนนี้11โมงกับอีก40นาทีนะครับยังอยู่กับโบนะครับกับที่นี่ Green Wave ครับเมาท์มอยเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับยังมีเวลาอยู่ด้วยกันอีกประมาณชั่วโมงครึ่งขอเพลงเข้ามาได้ผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินครับผม

นี่คืองานจากต้นธนสิทธิ์นะครับผมเพิ่งประสงค์ให้เราได้ฟังกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะชื่อเพลงว่าสักทีหรือว่า once นั่นเองฮะลองไปดูในมิวสิกวิดีโอได้นะครับมี MV เรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าเซลมากคือแบบเซ็กซี่มากเป็นแบบฟิลเหมือนอยู่ในคลับอะไรสักที่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นแบบได้เจอกับคนที่ถูกใจได้ใช้เวลาค่ำคืนด้วยกันอะไรแบบนี้นะครับลองไปเปิดดูกันได้ once นะครับหรือว่าสักทีงานจากต้นธนสิทธิ์นะครับผมส่วนตอนนี้หมดเวลาแล้วชั่วโมงแรกครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราจะเบรกกันสักครู่เดียวนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาเจอกันในชั่วโมงหน้ากับที่นี่ Green Wave นะครับแต่ว่ายังมีเวลาเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้ให้อีก1เพลงแล้วกันให้คุณธนภูมิแล้วกันคุณธนภูมิส่งข้อความมา4บรรทัดบอกว่าสวัสดีครับพี่โบคอปบ่นหน่อยนะครับไม่ชอบเลยคนที่เปิดสปีกเกอร์โฟนคุยในที่สาธารณะนี่เข้าใจเคยเจอเหมือนกันเขาบอกว่านอกจากเสียงดังแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้อยากรู้เรื่องของเขาเลยครับยิ่งบางคนเนี่ยพูดทีแจกดอกไม้ทั้งสวนพาสัตว์ออกมาทั้งสวนสัตว์นะครับนะฮะผู้ปกครองบางคนต้องปิดหูเด็กเลยไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรกันอยู่นี่นะครับก็น่าจะไปเจอคนคุยเสียงดังมาเนาะนะจริงๆก็เจอบ่อยแหละนะครับแล้วก็จริงบางคนเขาคุยแล้วมันติดลมไงบางทีอาจจะคุยกับเพื่อนก็เผลอใช้คำแบบสนุกปากไปนิดนึงบางทีน้องแน่อาจจะมีเด็กมันก็อาจจะแบบก็ต้องคอยระวังกันนิดนึงนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดไม่ได้มีอะไรนะครับคุณธนภูมิขอมาด้วยอีกหนึ่งเพลงซึ่งเพลงที่ขอมาน่าจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับข้อความที่บอกมานะครับเขาขอเพลงดำดำดึมดึมดำดำนี่คืองานจากเจฟสตาร์เตอร์นะครับผมเปิดเพลงของคุณธนภูมิทิ้งท้ายในชั่วโมงนี้แล้วกันเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าครับ

0: SJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
2: กินข้าวบ้างนะลูกอย่าทำแต่งาน
3: กินข้าวบ้างนะพ่ออย่าทำแต่งาน
2: นอนดึกอีกแล้วพ่อเป็นห่วงนะ
3: นอนดึกอีกแล้วผมเป็นห่วงนะ
2: ดูแลตัวเองบ้างนะลูกจะได้ไม่ป่วย
3: พ่อก็ดูแลตัวเองบ้างนะพ่อจะได้ไม่ป่วยผมอยากอยู่กับพ่อไปนาน
0: ๆคนที่คุณห่วงเขาก็ห่วงคุณอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่ออยู่กับคนที่รักคุณไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์มีโอกอมีโอกอแมวลี่มีแบรนด์ต้องมีโอกออาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกอน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกอสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว

0: ข้าตังข้าตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดนี้จะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซลเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, Sta หน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
6: วิธี Save Energy แบบ
7: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น Power Bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
8: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
9: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
10: เย็นไหมครับ
11: เกินความเย็นไปเยอะเลยนะคะ
10: เกินระดับโลกไปเยอะเลยตรงนี้โอ้ยด็อกบอกว่าไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้พอเที่ยงเป็นทุกวันเน
11: า
10: ะ
11: ใช่ไหม
10: เที่ยงข้างนอกร้อนจัดแต่ข้างในตึกแกมมี่เราจะหนาวจัดโบก็เลยบอกจริงๆมันหนาวเท่าเดิมแต่ว่าพี่ต๊อกมาตั้งแต่7โมงกว่าไงมันค่อยๆซึมพอเที่ยงเนี่ยมันเข้าไปในร่างกายพอดี
11: ใช่โบก็บอกว่าตอนนี้เข้าไปที่กระดูกพี่แล้วล่ะ
10: มันถึงกระดูกแล
11: ้
10: ว ม
11: ัน
10: ก
11: ็
10: เลยอย่าหนาวอย่าเยือกไงคุณฟัง
11: ค่ะเที่ยงนี้กินอะไรกันอ่ะ
10: เที่ยงนี้
11: คุณฟังส่งมาก่อนเที่ยงอีกนะเอาจริงทุกวันเลยอ่ะ
10: มีเขามีแชร์กันมาจะได้เอามาแบบเป็นไอเดียไงมาม่าบอมระเบิดเพิ่มหมูเด้งต้มยำพิเศษไปไงใช้คำว่ามาม่าบอมด้วยนะ
11: โอ้สุดยอด
10: ของคนมงคลแกงช่าง
11: นะคะหลากหลายเมนูเน
10: า
11: ะ
10: หลากหลายเมนู
11: นะคะแต่เมนูที่คุณกินคือกินทองคำเปลวกันหรือเปล่า
10: เดี๋ยวนะปกติเราไปแปะกับพระพุทธรูปไม่ใช่ฮะ
11: ปิดทองหลังพระอะไรเงี้ยหรอ
10: ใช่ทานได้ด้วยเหรออ
11: ่ะก็รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีซึ่งกำกับดูแลสคบนะคะก็ให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบและควบคุมในเรื่องของการโฆษณาจำหน่ายทองคำเปลวหลายคนน่าจะได้เห็นข่าวคราวตั้งแต่เมื่อวานนะคะสำหรับแบบใช้ตกแต่งอาหารเบเกอรี่เครื่องขนมอะไรเงี้ย
10: แต่เคยเห็นเหมือนกันนะพวกอาหารที่แบบบางทีก็ทำเป็นแบบพิเศษพิเศษนิดเดียวต้องแบบ
11: อาจจะเป็นงานแบบว่าอาหารแนวลักชู
10: ใช่ใช่ใช่
11: เรื่องนี้นะคะก็หลังจากที่มีสินค้าเยอะมากนะคะใช้ข้อความโฆษณาในลักษณะทองคำ 24K กินได้รับประทานได้หรือฟู้ดเกรดนะคะโดยที่ไม่มีข้อมูลยืนยันมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็ไม่มีเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบอกว่าเป็นห่วงผู้บริโภคนะคะที่อาจจะตัดสินใจซื้อนะคะเพียงเพราะเห็นคำว่าทองคำกินได
10: ้
11: หรือ 24K ทั้งที่วัสดุบางชนิดนี้เนี่ยนะคะอาจเป็นเพียงโลหะผสมหรือฟอยล์ตกแต่งที่ไม่ได้ผลิตเพื่อการบริโภค
10: ไม่ควรบริโภคอย่างยิ่ง
11: การเอามาใช้กับอาหารโดยตรงนะคะก็อาจจะมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะถ้าบริโภคสะสมในระยะยาว
10: แน่นอนสารกลัวไม่ดีอยู่แล้ว
11: ผู้ประกอบการนะคะต้องแสดงข้อมูลให้ชัดเจนว่าสินค้าเนี่ยใช้ตกแต่งหรือบริโภคได้จริงไม่ใช่ปล่อยให้ผู้บริโภคแบกรับความเสี่ยงเองนะคะการโฆษณาขายสินค้าในลักษณะนี้ก็เข้าข่ายความผิดนะคะที่สคบดูแลโดยตรง
10: โดนหนักๆพวกเนี้ย
11: เพราะว่าใช้ข้อความเกินจริงแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดนะคะ คิดว่าสินค้ากินได้อย่างปลอดภัยทั้งที่ไม่มีหลักฐานยืนยันแล้วก็หลายรายการเนี้ยยังแสดงฉลากไม่ครบถ้วนนะคะไม่ระบุผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่ชัดเจนแล้วก็บางรายการอาจจะเข้าข่ายเป็นสินค้าที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
10: นี่ไง
11: นะคะซึ่งทางสคบนะคะทางอย.กระทรวงสาธารณสุขก็ได้พิจารณาความปลอดภัยของวัสดุที่นำมาใช้กับอาหารนะคะควบคู่กับการขอความร่วมมือแพลตฟอร์มออนไลน์รายใหญ
10: ่
11: นำสินค้าที่ใช้ข้อความเข้าข่ายก่อให้เกิดความเข้าใจผิดออกจากระบบ
10: ดีครับ
11: ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะ
10: ก็ขอบคุณที่เข้ามาตรวจสอบนะเพราะเดี๋ยวนี้มันโหมันหลากหลายมากเลยอะวัตถุดิบอะฮะ
11: นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ฝากถึงผู้บริโภคด้วยนะ
10: ครับ
11: ก่อนเลือกซื้อทองคำเปลวหรือว่าฟอยล์ตกแต่งอาหารอะไรเงี้ยมันจะมี3จุดสำคัญที่อยากจะให้ตรวจสอบนะคะ
10: คือยังไงบ้าง
11: ดูฉลากและรายละเอียดสินค้านะคะว่าระบุชัดเจนไหมว่าใช้ตกแต่งหรือบริโภคได
10: ้โอเค
11: ตรวจสอบข้อมูลผู้ผลิตผู้นำเข้าและเอกสารรับรองมาตรฐานเลี่ยงสินค้าที่มันราคาถูกจนแบบ
10: ปกติ
11: ที่อ้างว่าเป็นทองคำบริสุทธิ์โดยที่ไม่มีหลักฐานยืนยันนะคะ
10: แหมขึ้นชื่อว่าทองคำบริสุทธิ์ยุคนี้เนี่ยบาทนึงเองตั้ง 70,000 น่ะมันจะมีถูกๆได้ยังไงใช่ไหมฮะ
11: คือเขาบอกว่าทองคำเปลวที่เป็นของแท้นะผลิตด้วยช่างฝีมือแบบตีจนทองคำม
10: ี
11: ความบริสุทธิ์จนเป็นแผ่นบางๆปัจจุบันทำได้ยากแล้วก็มีต้นทุนการผลิตที่สูงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
10: ก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันปกติผมไม่ค่อยทานทองนะเนี่ยไปแปะหน้าผากเอา เด็กๆแม่สอนว่าเวลาไปไหว้แล้วก็เอาหัวเนี่ยไปแนบหรือว่าเอาทองมาแปะหน่อย
11: หรือว่าบางทีเราไปแปะทองที่องค์พระอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะมีติดไม้ติดมือแล้วก็ติดหน้าเรา
10: บางทีก็เอาที่แบบใส่กระดาษมานี่แหละแล้วแปะบางนิดเดียวอ่ะจริงๆแล้วก็มันคือเอาไปใช้ภายนอกดีกว่าเน
11: า
10: ะ
11: ก็ดีนะคะให้เอาไปใช้ไปสักการะหรือเป็นประโยชน์อื่นๆ
10: จริ งจริงจริงจริงแต่ว่าเราเริ่มเห็นแล้วว่าอาหารเหลาหรือว่าอาหารที่เป็นเหมือนเชฟเทเบิลหลายๆที่เนี่ยเขาก็เริ่มมาตกแต่งอาหารเพิ่มขึ้
11: น
10: ก็ต้องเช็คให้ดีๆว่าอันนี้มันสำหรับกินได้หรือเปล่า
11: ใช่
10: ใช่ไหมครับ
11: นั่นแหละ
10: ลองดูแล้วก็เช็คกันดีๆโดยเฉพาะคนผู้ประกอบการเนาะอย่าเอาโมโมซัวๆไม่งั้นมีปัญหาขึ้นมาไม่คุ้มหรอก
11: โลหะหนักก็คือสะสมเนาะเนี่ย
10: อันตรายมากด้วยครับ
11: นะคะแล้วพี่โบกินอะไรยัง
10: วันนี้กินข้าวผัดปูไปนี่ไปกินที่ร้านแก้ๆเนี่ยแถวตึกแกมมี่นี่แหละวันนี้มาถึงเร็วก็เลยไปกินมานะครับแต่ถ้าไม่อยากตามโบข้าวผัดปูจริงๆตอนนี้คุณเหมือนวาดก็ส่งเป็นสเต็กคอหมูย่างพริกไทยดำมาด้วยนะครับเนาะเหมือนวาด
11: เหมือนวาด
10: เหมือน
11: จะไม่ไหว
10: ไหวสิเราสู้ก่อน
11: ยังไหวเนาะ
10: ไหวนะ
11: อยู่กับพี่โบกันต่อช่วงหน้าเดี๋ยวว่ากันค่ะ
10: ครับผม
9: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ

นี่คือเพลงอยู่ด้วยกันนะงานจากน้องโฟสนะครับผมเปิดต้นชั่วโมงไปนะฮะอยู่กับโบครับกับที่นี่ 106.5 Green Wave นะครับตอนนี้เที่ยงกับอีก13นาทีไปแล้วนะครับอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงนะฮะคุณผู้ฟังแล้วก็สามารถพูดคุยกับผมได้ผ่านแอปพลิเคชันของ A-Time ฟังฟินนะครับผมคุณอรพินส่งมาบอกเสื้อสวยค่ะนี่เสื้อตัวนี้ผมก็ไปซื้อมาตอนไปถ่ายรายการเฮียตีนี่แหละเป็นเสื้อหนาวที่อันนี้ตลาดปัทวิกรครับถูกมากร้อยเดียวนะที่โบใส่ตัวเนี้ยคือตลาดปัดจะมีหลายแบบทั้งเป็นที่กองสุ่มๆแล้วเราต้องไปเลือกนั้นถูกมาก20บาท40บาทเองแล้วก็จะมีที่แขวนราวมีตัวละ100 200มีหลายแบบมากหูฟังใหญ่มากลองไปเดินดูกันได้นะครับแต่ว่าก็เผื่อหน้ากากไปหน่อยก็ดีเพราะว่าฝุ่นมันเยอะแล้วก็แต่ว่าของเยอะจริงฮะแล้วก็มีให้เลือกเยอะมากนะครับอันนี้อัปเดตกันไว้นะครับแต่ถ้าไม่อยากรอเนี่ยวันอาทิตย์นี้ไปเจอกันได้กับเฮียกับตีเปิดท้ายนะครับที่ตึกสยามขีดชั้น2นะฮะเราไปเจอกันตั้งแต่ 11:00 นไปต้นไปนะครับคุณผู้ฟังวันอาทิตย์นี้นะอาทิตย์นี้วันอะไร30พฤษภาคมนะครับฝากกันไว้ละกันมีอะไรอีกมีเมนูมาเพิ่มเติมนะครับคุณอรพินส่งมาเป็นข้าวขาหมูหวานเย็นลอดช่องสิงคโปร์ค่ะทานให้อร่อยด้วยนะครับคุณอรพินมีคุณจิรวรรณนะครับบอกว่าร้านลักกี้หมี่เกี๊ยวแถวสวนหลวงร9ค่ะบะหมี่เขาทำเองหอมเด้งอร่อยมากขอบคุณคุณจิรวรรณนะครับพูดแล้วอยากกินเลยอ่ะบะหมี่เนี่ยก็เป็นเส้นหนึ่งที่โบชอบมากเหมือนกันส่วนคุณแอปเปิลนะครับบอกว่าพี่โบเคยทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านของพี่น็อตวรลิตไหมคะอร่อยไหมไม่เคยเหมือนกันแต่ว่าเคยเห็นในรายการบ่อยมากชื่อร้านของพี่น็อตเนี่ยชื่อร้านลูกต้งชนบัวนะครับเขามีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวหมูด้วยเป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นแล้วก็หมูตุ๋นนี่แหละเห็นออกรายการบ่อยอยากกินมากถ้าคุณเปิ้ลไปกินแล้วอร่อยไม่อร่อยหรือว่ายังไงบอกมาหน่อยแต่ผมว่าอร่อยแน่นอนแหละไปกินเมนูไหนมาลองแนะนำมาละกันนะครับเขาบอกว่ามันเป็นสูตรลับระดับตำนานสืบทอดมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่2เลยอ่ะอร่อยแน่นอนแล้วผมว่าพี่น็อตเขาดูเป็นคนกินอาหารอร่อยอ่ะเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีคือพี่น็อตเขาก็มีร้านอาหารด้วยใช่มั้ยมีบ้านตุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยที่จันทบุรีใช่มั้ยครับก็ลองดูนะร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อของพี่น็อตเนี่ยผมว่าน่าจะดีเลยนะครับถ้าใครไปกินแล้วลองบอกมาหน่อยว่าเมนูอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสำหรับเพลงนี้นี่คืองานของกันนภัทรนะครับผมนี่คือครึ่งใจ

ารภาพเลยนะครับเขาบอกวันผิดไปอ่ะเดี๋ยวเราเจอกันวันอาทิตย์นี้31พฤษภาคมนะครับขอบคุณสัตว์สีนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยขอบคุณคุณแอปเปิลด้วยนะครับบอกว่าไม่ใช่ป่ะพี่โบวันอาทิตย์ที่31นะคะ30ในวันเสาร์นะคะเจอกัน31วันอาทิตย์นะฮะสำหรับคนที่อยากจะมาดูไม่ใช่มาดูมาดูเสื้อผ้ามาซื้อของมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีหลายคนเลยนะคุณฟังมีน้องยิปโซมีปุ๊กกี้โอปอมีของซันนี่มีของจินะครับเพื่อนของซันนี่นะครับแล้วก็มีอีกหลายคนเลยนะคุณผู้ฟังมีไทเทิลก็จะมานะครับพุ่มกับไทเทิลของเราแล้วก็มีอีกหลายๆคนเลยนะครับก็มาเดินเล่นกันได้คุณผู้ฟังเราอาจจะไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าตัวจริงแต่ว่าเราก็มีสินค้าที่จะมาขายในราคาที่เป็นธรรมกับคุณผู้ฟังนะครับเรามาเดินดูกันได้อย่างที่บอกนะครับไม่ซื้อไม่ว่าแวะมาเยี่ยมเยียนมาเดินเล่นก็ยังดีนะครับมาเจอกันสยามกิจชั้น2นะครับสยามสแควร์นะคุณผู้ฟังตั้งแต่11โมงเป็นต้นไปนะครับผมคุณธรรมรักษ์ส่งเขาบอกว่าทำเต้าหู้แผ่นทอดกินกับผัดวุ้นเส้นใส่ไข่ใกล้จะได้กินแล้วครับ ทำเองด้วยเนาะคุณธรรมรักษ์ทานให้อร่อยนะครับ

0: กอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: พี่เอ็นก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
0: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
1: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่ก็มีสารสกัดอย่างแอลทีอานีนที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life ไลน์ MEA Connectและเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: กอบการ
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร

ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ายมิแมวฟินต้องกินนก
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
2: เออครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมี

0: โซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: มีข้อความของคุณยศธรนะครับส่งมาบอกว่าสวัสดีครับขอเพลงรอยยิ้มนักสู้นะครับมอบให้กับพี่ๆน้องๆดรายเวอร์นะครับที่ขับรถส่งผู้โดยสารส่งของในตอนนี้ที่ต้องพบกับสภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้ไม่มีงานค่ารอบต่ำที่ต้องต่อสู้นะครับในสถานะจำยอมแบบนี้ให้มีแรงสู้ๆในทุกๆช่วงเวลาที่ขับรถครับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ส่งให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวดรายเวอร์ทุกคนนะครับโบก็ขอมอบเพลงนี้กับทุกคนที่ต้องสู้กันอยู่ในทุกวันนี้นะครับสู้ๆต่อไปฮะ

มาแล้วครับท้ายชั่วโมงแบบนี้มาถึงแล้วกับคัสเซ็ตคลับนะครับผมวันนี้เรามีงานของพี่บอยโกศิยพงศ์นะครับแล้วก็เป็นเสียงร้องของพี่ปั่นเพลงนี้พูดถึงมุมต่างๆในบ้านนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่ถ้าเราจะนึกถึงเพลงสักเพลงที่จะพูดถึง เรื่องราวต่างๆข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ในบ้านของเราเพลงนี้น่าจะบอกได้ดีที่สุดนะฮะนี่คือโฮมครับผม

0: พลงความหมายดีๆนะครับอย่างเช่นเพลงรอยยิ้มนักสู้เนี่ยที่คุณยศธรขอมานะครับจริงๆก็มีหลายๆคนได้รับพลังตรงนี้ไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณนงรักหรือว่าคุณสุขุมนะครับก็ได้รับพลังใจตรงนี้ไปแล้วและโบเชื่อว่าคงจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่สร้างกำลังใจให้กับชาวกรีนเวฟได้อีกหลายๆคนเลยนะครับที่ยังต้องมีภาระมีเรื่องที่เราต้องสู้กันต่อไปนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเที่ยงกับอีกเกือบจะ50นาทีไปแล้วหมดช่วงเวลาของโบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวอยู่กันต่อกับ DJ PU นะครับช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสามและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งเนี่ยในสัปดาห์หน้านะครับวันจันทร์อังคารแล้วก็พุธนะครับคุณผู้ฟังครับ11โมงถึงบ่ายโมงแบบนี้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกข้อความด้วยนะครับข้อความเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขอเพลงพูดคุยทักทายทั่วไปหรือว่าแชร์เมนูอาหารนะครับขอบคุณมากๆที่ทำให้การจัดรายการวันนี้สนุกสนานมากๆนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของชาวกรีนเวฟทุกคนนะครับขอให้เจอแต่เรื่องดีๆและพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับผมสวัสดีครับ
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซล

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
1: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
2: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
1: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: ที่ไหนนะคะขออีกที
1: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: ถ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดงูสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
1: งูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยง

0: เมื่อรายการเที่ยวเล่นกับแก๊งเพื่อนกลายเป็นพื้นที่แจ้งเกิดและตำนานของเธอคนนี้ Club Inspire Day
1: Club Inspire Day Club
0: เด็กโบราณคดีจากสงขลาสู่เบื้องหน้าขนใจชาวเธอเที่ยวไทยเจนนี่ฟานันเมื่อสัญญาณเตือนจากร่างกายปลุกให้เธอหันกลับมาดูแลตัวเองพร้อมพลังเมนิเฟสที่เปลี่ยนทุกความฝันให้กลายเป็นจริงพุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Town
2: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: คิดถึงทริปพะยะค่ะเธอคิดถึงทริปพะยะทริปเลดี้ที่ดูแลคุณทุกเวลา
2: ทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันรถยนต์ชั้น1จากทิพย์ประกันภัยให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงยางแบนแบตหมดรถเสียก็ดูแลเจ็บหนักมีค่าศัลยกรรมคุ้มครองสูงถึง1ล้านบาทเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกรับเลย 2,000 บาทโทร1736กด8หรือ tipinsure.com เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ไปเข้าศูนย์กัน
4: 0
3: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
4: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
5: อร่อยเกินไป

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
5: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
6: ้ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
7: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
6: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
7: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
6: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
8: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
6: มัมชอยส์มัมเลือก
7: เมียวเลิฟ
9: เร่งรีบตองนี
10: ้เกสรบัวหลวง
9: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
9: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
11: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Liveคัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
12: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอ

0: โดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันลอบบูเลสปอนทีจี
1: ก็มาติดตามด้วยกันต่อนะคะเวลังกรีนนิวส์นะคะมีผล3กรกฎาคมนี้นะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะปรับราคาค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคลหรือรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินนะคะเป็นการปรับปรุงให้สอดคล้องกับสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินก็ส่งผลให้มีการปรับปรุงราคานะคะจากเดิม 17-45 บาทก็เป็นอัตราใหม่นะคะ 17-44 บาทแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังกำหนดให้ค่าโดยสารของผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน60ปีขึ้นไปให้คิดครึ่งราคาของค่าโดยสารส่วนเด็กนะคะที่มีความสูงไม่เกิน120เซนติเมตรแล้วก็ผู้พิการจะได้รับการยกเว้นค่าโดยสารนะคะโดยผู้พิการต้องแสดงบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ก่อนใช้บริการนะคะ
2: อย่างนี้พี่ก็ครึ่งราคาดิ
1: 1 2 3ใกล้ละ
2: พี่ก็ครึ่งราคาเหรอ60ปีขึ้นไปครึ่งราคา
1: 1 2 3 4เธออีกไม่กี่ปีนะ
2: อ๋อเหรอ
1: ฉันต้องไปรับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วหรือเปล่า
2: เออจริงมั้ยเนี่ยจริงเหรอไม่ถึงหรอกพี่40กว่า
1: เนี่ยคุยด้วยสักเท่าไหร่เลยอ่ะบ่ายโมงนะคะอยู่กับพี่ยูนะ
2: ครับ
1: วันนี้โอเคนะ
2: โอเคเมื่อคืนผมนอนมา9ชั่วโมง38นาที
1: 38นาที
2: 9ชั่วโมง
1: 9ชั่วโมง
2: กับอีก38นาที
1: โอ้โหร่างกายไม่ตกใจเหรอถามจริง
2: เนาะมีตื่นมาช่วงไฟดับนิดนึง
1: มีไฟดับด้วย
2: ตอน8โมงแต่ว่าหลับต่อได
1: ้โอ้หลับต่อได้เพราะหลายคนตื่นมาแล้วหลับต่อไม่ได้นะ
2: มีตัวช่วยดี
1: เอาอย่า
2: เอาพี่
1: อยู่กับเขาไปนะ
2: เอาจริง
1: ๆจ้าจ้า
2: แต่ว่าแสงในห้องนอนมีผลอ
1: ัน
2: นี้ทดลองมาละม
1: ี
2: ผลจริงๆเพราะเกิดถ้าเกิดแสงอ่ะมีแสงในห้องนอน
1: อ
2: ่ะตื่นมาตอน8โมงไม่สามารถหลับต่อได้ล่ะ
1: นะคะอ่ะก็จริงๆแล้วเขาไม่ได้เก่งแค่การเป็นดีเจอย่างเดียวเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ได้ด้วย
2: พี่เนาะ
1: ชอบทดลอง
2: ชอบชอบ
1: ลองไปแบบทางด้านแบบสายวิทยาศาสตร์ดูมั้งไหม
2: ผมไม่ชอบอย่างนั้นนะดิ
1: อ๋อไม่ชอบ
2: ผสมแบบผสมสูตร
1: ตั้งใจไปเลยอะไรเงี้ยจะไม่
2: คืออะไรที่มันเป็นตามสูตรอ่ะผมไม่ชอบ
1: มา
2: ผมไม่ชอบตามใคร
1: จ้าจ้า
2: ครับ
1: อยู่กับพี่ยูช่วงหน้านะต้นชั่วโมงเดี๋ยวมีกรีนอัปเดตค่ะ
2: จ้า
0: Green News โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันลอบบูเลสปอนทีจี

ธีมวันนี้นะฮะวันนี้วันพุธนะครับพุธเพราะยกชุดยพีอยู่นะครับเอาเป็นเพลงเพราะที่คุณคิดถึงหรือว่าคุณอยากฟังก็ได้นะครับส่งเข้ามานะจ๊ะ

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัวเชกเพรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: แม้ความประทับใจนะครับในค่ำคืนของ Common Night Live Cast V Gala นะครับจะจบลงไปแล้วนะครับแต่ความสนุกครั้งใหม่นะครับกำลังถูกเตรียมไว้แล้วนะครับคุณผู้ฟังกับ Common Night Live ครั้งใหม่จะกลับมาอีกครั้งนะครับพร้อมคอนเซปต์ใหม่โชว์ใหม่แล้วก็เซอร์ไพรส์ใหม่ๆนะครับบอกเลยว่ายิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้วก็สนุกกว่าเดิมแน่นอนนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยมีคุณผู้ฟังส่งมาขอเพลงนี้นะครับเป็นเวอร์ชันโคนไนไลฟ์มาให้นะครับเป็นเวอร์ชันยาย่าหญิงนะฮะ

0: ข้อความนึงนะฮะคุณเบนชวีเขาบอกว่าตะกี้เขาพิมพ์มาว่าตะกี้โอ้ไม่ค่อยเห็นใครพิมพ์คำนี้นะมีแต่เมื่อกี้เออเขาพิมพ์ตะกี้อยู่บนทางด่วนสีรัดเห็นรถตู้คันนึงติดสติกเกอร์ข้างหลังว่าเพอร์พีชฝากพี่ยูเลือกเพลงเพราะๆให้หน่อยนะคะ
1: โดย
2: ลองสักทีเธอมาสักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหารแม่

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
2: ่ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReVFortวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
1: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดี
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
1: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
0: เขียวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ตามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในกระชาพาพาไปมวลเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
3: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มเลยไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสัก1ปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ๊ยเจ็บสิสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Greenwave 106.5 FM
4: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีมิสเตอร์ DIY และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
5: Smiley Request
4: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
6: สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคาริน
7: เ

0: Smiley Request นะครับขอบคุณด้วยนะฮะ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินนะครับสิคาลิน Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคาลินครับเพลงนี้คุณนานาขอเข้ามานะครับ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคาลิน Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาลิน
0: และช่วงคลาสเซ็ตคลับนะครับผมมาเลื่อนไปเจอเพลงนี้แล้วก็กดฟังท่อนฮุกอะเนาะผมก็เฮ้ยเพลงเนี้ยผมมาได้ยินมาตั้งแต่เด็กนู้นฟังแต่ก็เพิ่งรู้วันนี้แหละว่าอ๋อเพลงนี้ชื่อเพลงนี้เหรอเนี่ยเพลงนี้ชื่อเพลงว่าไม่อยากให้เธอรู้นะฮะจากใหม่เจริญปุราครับผมเชื่อว่าท่อนฮุกเพลงเนี้ยหลายคนต้องแบบอ๋อเพลงนี้เหรอลองฟังดูนะจ๊ะ

ว่าหลายคนก็โตมากับเพลงนี้นะฮะไม่อยากให้เธอรู้นะครับใหม่เจริญปุระนะครับแล้วก็มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันคล้ายวันเกิดคุณสมศรีนะคุณสมศรีเป็นคุณแม่ของคุณตาตั้มนะครับวันนี้เนี่ยครบรอบอายุ85ปีเต็มแล้วพรุ่งนี้ก็จะย่าง86แล้วโหเดี๋ยววันนี้จัดเพลงให้สักชุดนึงนะฮะวัย85ย่าง86นี่ฟังเพลงอะไรส่งมาบอกได้นะครับแต่เพลงนี้น่าจะโดนแหละสัญญาต้องเป็นสัญญาเบอร์ธงชัยครับ

0: ดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: หลายคนนะครับคิดถึงศิลปินวงนี้มากๆเลยนะฮะกับเพลงกล่าวคุณผู้ฟังเขาปล่อยเพลงใหม่มาแล้วนะครับเพลงใหม่นี้มีชื่อว่า18มนุษย์ทองคำ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: พี่เอ็นก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
2: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
3: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่เขามีสารสกัดอย่าง L-theanineที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

0: น
1: ชิปเลดี้ประกันภัยที่เข้าใจผู้หญิง
2: แฟนบ้านบ้าน
3: บ้านสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สิบปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณ
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนเมดิเคทเพลาสเตอร์วอร์มแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
3: ถูกเสมอ
2: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร02-740-7400
4: อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
5: กลัวไม่ทันมีแฟนนะ
4: จะปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Greenwave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage Green
6: Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
7: เตรียมตัวกันหรือยังคะ
8: ครับ
7: รับมือพายุ
8: โอ้โห
7: จันทบุรีค่ะเขาเริ่มฝึกซ้อมแผนกันแล้วนะจำลองสถานการณ์วิกฤตจากพายุนะคะโดยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยทหารภาคีเครือข่ายกู้ภัยเข้าร่วมฝึกซ้อมคือรวมแล้วเนี่ยกว่า44หน่วยงานนะคะคือเขามีการตั้งโจทย์จำลองสถานการณ์ตามประกาศของกรมอุตุนะคะเรื่องพายุโซนร้อนพระพิรุณที่ส่งผลกระทบนะคะให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีฝนตกสะสมนะคะเขาจะเน้นไปที่3มิติที่สำคัญเลยก็คือทดสอบความรวดเร็วในการประสานงานของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเมื่อคุณได้รับสัญญาณเตือนภัยด่วนที่สุดจากส่วนกลางจัดสรรทรัพยากรกำลังพลและก็เครื่องจักรกลไปยังจุดเสี่ยงภัยได้อย่างทันท่วงทีและอีกหนึ่งอันก็คือซักซ้อมแผนการอพยพประชาชนแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวอย่างเป็นระบบนะคะคือลักษณะภูมิประเทศของจันทบุรีเนี่ยเขาจะมีสภาพเป็นพื้นที่ภูเขาสลับรับลุ่มซึ่งเป็นพื้นที่รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้รวมไปถึงพายุหมุนเขตร้อนพอถึงช่วงหน้าฝนก็คือมาเลยภัยพิบัติทางธรรมชาตินะคะโดยเฉพาะในพื้นที่เชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแล้วก็เขตชุมชนเมืองด้วยนะเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็โอ้โหส่งผลกระทบโดยตรงนะคะทั้งต่อพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตรด้วย
8: ครับ
7: นะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับอัมพลฟู้ดค่ะคำชวนคนที่สนใจนะคะไปร่วมงานนี้กันไทยเฟกซ์อานูกาเอเชีย2026ค่ะ
8: ครับ
7: อันนี้เป็นงานมหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียเลยนะภายใต้แนวคิดไทยเทสฟิวเจอร์เรดี้รสชาติไทยพร้อมสู่อนาคตซึ่งปีนี้อัมพลฟู้ดเขายกทัพผลิตภัณฑ์แล้วก็นวัตกรรมอาหารไทยมาเปิดตัวอย่างครบครันเลยนะคะไฮไลท์สำคัญอยู่ที่รอยไทย
8: ครับ
7: รอยไทยแบรนด์แกงไทยนะคะที่บริษัทตั้งเป้าผลักดันไปสู่แบรนด์แกงไทยอันดับหนึ่งนะคะพร้อมกับเปิดประสบการณ์ใหม่ของแบรนด์ชาวเกาะแบรนด์กะทิระดับโลกของคนไทยนะคะซึ่งมาพร้อมกับภาพลักษณ์ที่แบบภาพลักษณ์ใหม่สดใสทันสมัยนะผ่านคาแรคเตอร์ลุงพร้าว
8: ลุงพร้าว
7: ลุงพร้าวนะคะรวมถึงการเปิดตัวชาวเกาะเฟรชค่ะอันนี้เป็นน้ำมะพร้าวพร้อมดื่มนะคะที่เตรียมรุกตลาดประเทศไทยแล้วก็สินค้าใหม่อีกมากมายเลยคุณฟังแวะไปพบกันนะคะที่บูธอัมพลฟู้ดฮอล์10 Impact เมืองทองธานีนะคะในงานไทยเฟกซ์อานูกาเอเชีย2026ค่ะเขาจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง30พฤษภาคม69วันที่26ถึง29พฤษภาคมจะเป็นรอบเจรจาธุรกิจ
8: ครับผม
7: แล้วก็รอบจำหน่ายปลีกก็คือวันที่30พฤษภาคมนี้
8: ครับผม
7: นะคะก็แวะไปร่วมงานกันได้แล้วก็แวะไปเจอกันได้ที่บูธอัมพลฟู้ดนะคะ
8: จ้ะ
7: ช่วงหน้าค่ะยังเจอกันเดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมา
8: ครับ Green
6: Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
3: มาลุยกันต่อนะครับวันพุธเพราะยกชุดกับ PU นะครับวันนี้เนี่ยก็พยายามเลือกเพลงที่ผมไม่ค่อยได้เปิดสักเท่าไหร่นะฮะมาอยู่ในเพลย์ลิสต์ชั่วโมงที่2นี้นะฮะลองฟังกันดูคุณผู้ฟังน่าจะเป็นเพลย์ลิสต์ที่เพราะทุกเพลงแต่มีหลายแนวซิงเกิลนี้ไม่แน่ใจว่าใครขอเข้ามานะครับเจ้าชายนิทรา ETC ครับ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your Request โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

ก็อยู่ในช่วงท้ายนะครับคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวทิ้งท้ายอีกสักหนึ่งเซตนะฮะแล้วก็ข้อความนี้ผมตลกมากเลยอ่ะคุณดวงกมลเขาบอกว่าพี่ยูฝากเพลงไปให้เพื่อนได้ไหมเพลงอะไรก็ได้เพื่อนเนี่ยชื่อเฮียตั้นขายกาแฟอยู่ซุ้มประตูขอเพลงแบบฮาฮาอ่ะจากเจ๊ฝนวัดแก่งคอยเพื่อนน่ะมันบ่นว่ามีคะแนน 50,000 กว่ากูทำอะไรได้บ้างวะเนี่ย ฟังจนจะแก่แล้วเฮียตั้นนะเฮียตั้นมีคะแนน A Time Point ใช่ไหม 50,000 กว่าทำอะไรได้บ้างรอนิดนึง เดี๋ยวเขาจะมีให้รีดีมนะฮะของรางวัลเยอะแยะมากมายนะเฮียตั้นนะอดใจหน่อยอดใจหน่อยวันนี้ไปแล้วจ้ะสวัสดีครับ

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป Airtime ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: DJ Playlist 55 Minutes
0: โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้ MioGo สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียม Plus ลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: ช่วงนี้รู้สึกไม่เฟิร์มยังไงไม่รู้อ่ะขนาดลดแป้งก็แล้วน้ำหนักก็ลงเพื่อนบีบแขนแล้วบอกว่าเหมือนสกูชี
5: ่แบบนี้ทางการแพทย์เราเรียกว่าสกินนี่แฟตจ้ะคือน้ำหนักตัวลดจริงแต่สิ่งที่หายไปคือน้ำกับกล้ามเนื้อส่วนไขมันเจ้าตัวดียังเกาะแน่นอยู่เหมือนเดิมร่างกายเราก็เลยนิ่มเหมือนสกูชี
6: ่เอ้าแล้วแบบนี้ต้องทำยังไงอ่ะ
5: ถ้าแนนลดแป้งแต่โปรตีนไม่ถึงร่างกายก็จะดึงกล้ามเนื้อมาใช้แทนวิธีแก้ก็คือแนนต้องกินโปรตีนให้เพียงพอควบคู่ไปกับการเล่นเวทเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาทดแทนไขมันแต่ถ้าอยากแน่นแล้วก็ดูเฟิร์มกว่านี้เย็นนี้ไปเล่นเวทสัก 4-5 เซตก็เวิร์กอยู่นะแนน
4: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
7: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก
8: นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
9: ไปเข้าศูนย์กัน
10: ศูนย์
9: เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
11: ่อร่อยมาก
9: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
12: อร่อยเกินต้าน
13: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
14: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
15: 1วัน 1,000 เหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: ล้วแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆ
3: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
2: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
3: อมแล้วชื่นใจ

ือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: มองตรงไปข้างหน้าเนี่ยนะคุณผู้ฟังมองพี่อ้อยแล้วมองท้องฟ้าข้างนอกก็คือสดทั้งคู่
7: สีตัดกันรุนแรง
6: ตัดกันอย่างสวยงามมาก
7: นะคะก่อนทักตั้งแต่เช้าแล้ว วันนี้พี่มีงานค่ะ
6: ค่ะ
7: แล้วก็เป็นงานที่ต้องแดงใช่ค่ะยังบอกกับน้องอั๋นเมื่อเช้าเลยว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คืองานเนี่ยพี่ต้องไปพูดถึง12ครั้งก
6: ็
7: จะแดงทุกครั้ง คุณผู้ฟังก็จะแอบแซวว่าไหนเก้าอี้ไหนพี
6: ่ มันจะมีเหมือนหัวพี่ให้โผล่ขึ้นมา
7: เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนสักพักเดี๋ยวไปเอาเสื้อหนาวมาใส่จะได้แยกออกนะ
6: แป๊บนึงนะคะ
7: ค
6: ่ะติดตามกันนะคะเรื่องของการจดทะเบียนเครื่องหมายเสียงมันไม่น่าจะใช่เรื่องไกลตัวแล้วละมั้ง
7: จริงๆพี่อ้อยยังคิดกับน้องอั๋นเลย
6: นะคะเพราะตั้งแต่มี generative AI ก็เกิดการเรียนแบบเสียงโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะจนถึงขั้นฟ้องร้องกันเยอะเหมือนกันเนาะ
7: ใช่อ
6: ย่างที่ญี่ปุ่นนะคะล่าสุดมีรายงานเขาบอกมีนักพากย์นะคะเป็นชาวญี่ปุ่นนี่แหละชื่อคุณสุดะเคนจิโร่นะคะยื่นฟ้องผู้ให้บริการ TikTok เพื่อขอให้ลบวิดีโอนะคะที่เขาอ้างว่าใช้ generative AI เรียนแบบเสียงเขาโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตคือเป็นคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลแขวงโตเกียวนะคะเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
7: ค
6: ือเขาบอกว่าในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมปี67จนถึงช่วงเวลาที่ยื่นฟ้องอ่ะมีวิดีโออย่างน้อย188คลิปนะคะที่มีคำบรรยายเรียนแบบเสียงของเขาอัปโหลดลงใน TikTok นะคะคือเขาบอกว่าเสียงที่สร้างขึ้นโดย AI เนี่ยอาจจะทำให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นเสียงของเขาแล้วก็เป็นการละเมิดสิทธิ์ในชื่อเสียงของเขาด้วยนะคะ ทีนี้ผู้ให้บริการ TikTok ก็บอกว่าเสียงบรรยายในคลิปเนี่ยใช้เสียงผู้ชายทั่วไปและคนโพสต์วิดีโอก็ระบุว่าอย่างชัดเจนว่าสร้างขึ้นโดยใช้ AI เรียนรู้เสียงของเพื่อน
7: เนี่ยดูสิ
6: Generative AI นะคะก็มันเป็นเรื่องที่ตอนนี้ทางกระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่นเขาก็มีการจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อร่วมรับมือกับการใช้เสียงที่สร้างขึ้นโดย AI โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะคะซึ่งมันก็มีกรณีนี้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเขาก็กำลังพิจารณากันอยู่ว่าเอ๊ะมันจะมีกรณีไหนบ้างนะที่อาจจะต้องรับผิดทางแพ่งจากการละเมิดสิทธิ
7: ์นั่นสิคะอย่างน้องนุ้ยเขาไปจดเสียงหัวเราะใช่ไหมแต่จริงๆพี่ว่าก็เพราะว่าเสียงของเขามันเอกลักษณ์ไงและ
6: เสียงเป็นเอกลักษณ์
7: ก็ไปใช้แต่จริงเสียงพวกเราทุกคน
6: ค่ะ
7: เนี่ยที่พวกเราทำงานกันอยู่เนี่ยมันเป็นเสียงที่ออกอากาศ
6: ค่ะ
7: และถ้าเกิดมีใครก็ตามที่เอาเสียงของเราไปแปะในสิ่งที่เราไม่ได้พูดอ่ะมันก็อันตรายเหมือนกันนะยังไม่ต้องนับเรื่องของแบบโหยทำไมฉันไม่ได้ค่าลงเสียงไม่เกี่ยวเลยนะคะแต่มันเป็นความเสียหายบางอันที่แบบเดี๋ยวนะเธอฉันไม่ได้พูดสิ่งนี้แล้วพอเสียงมันเหมือนเราอ่ะ
6: ค่ะ
7: อย่ามาบอกนะคะว่าพี่ไม่ได้พูดอะไรอย่างเงี้ย
6: เจนเอาพี
7: ่มันเจนได้ค่ะน้องเขาวันนี้มันเจนกันได้อ่ะ
6: นะคะเป็นแบบเสียงพี่อ้อยบอดเลย
7: เสียงบอดไปเสียงบอดอยู่ๆก็มีคำคมอะไรก็ไม่รู้ที่ก็ไม่ได้คิดแล้วก็มีเสียงพี่อ้อยไปพูด
6: ไม่ได้พูด
7: มันก็มีอะไรแบบนี้อยู่เยอะนะตอนนี้นะ
6: นะคะ
7: ค่ะ
6: ส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟัง 6.6 นี้นะคะเปลี่ยนบ้านในฝันให้กลายเป็นบ้านของเรานะคะธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสเขาจัดใหญ่งานประมูลขายบ้านมือ2ทอสประจำปี2569ครั้งที่2นะคะในวันเสาร์ที่6มิถุนายน69ค่ะสนับสนุนคนไทยให้เข้าถึงที่อยู่อาศัยคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่าโดยคัดทรัพย์คุณภาพดีนะคะทำเลเด่นทั่วประเทศเลยค่ะทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์บ้านแฝดอาคารพาณิชย์ที่ดินเปล่าแล้วก็คอนโดมิเนียมด้วยนะรวมกว่า 12,000 รายการมาประมูลในราคาลดสูงสุด 50% จากราคาปกตินะคะพร้อมโปรโมชั่นสินเชื่อสุดพิเศษเลยค่ะดอกเบี้ยคงที่ 0% ต่อปีนานสูงสุด2ปีสำหรับผู้ที่ชนะการประมูลในราคาปิดสูงสุดและทำสัญญาจะซื้อจะขายภายในระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด60รายแรกนะคะมีสิทธิ์รับรางวัลและของสมนาคุณพนักงานอีกมากมายเลยนะคะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะคุณผู้ฟังที่ สนใจเข้าร่วมประมูลนะคะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประมูลได้ตั้งแต่เวลา8โมงเช้าแล้วก็เริ่มประมูลตั้งแต่เวลา10โมงถึง4โมงเย็นนะคะโดยซับในกรุงเทพและปริมณฑลประมูลที่ทอสสำนักงานใหญ่นะคะส่วนซับในส่วนภูมิภาคประมูลนะที่ทำการสาขาภูมิภาคของธนาคารนะคะลองถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะที่ GH Bank Call Center โทร02-6459-5000นะคะหรือ Facebook Fanpage บ้านมือ2ทอสนะคะหรือว่าดูข้อมูลบ้านมือ2ทอสก็ได้ค่ะเข้าไปที่เว็บไซต์นะ www.ghbhomecenter.com นะคะมีช่องทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะ GHB All Home แล้วก็ LINE Official Account @GHB All Home ค่ะ
7: ค่ะเผื่อใครสนใจนะค่ะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้ได้ฟังเพลงเพราะกันต่อเนื่องเลยนะคะเมื่อกี้ชั่วโมงพียูก็เล่นเพลงเพราะเพราะพี่อ้อยนั่งเป็นคุณผู้ฟังก่อนหลังจากนั้นบ่ายสามถึงทุ่มหนึ่งจะเป็นผู้จัดเองบ้างแล้วนะคะขอบคุณข้อความทักทายจากหลายที่เลยทักทายจากเยอรมันค่ะพี่อ้อยคะตอนนี้ร้อนเหมือนเมืองไทยแล้วนะคะงานก็ร้อนที่ทำเปเปอร์ยังไม่เสร็จเลยขอมาเติมเพลงเพราะๆก่อนได้ค่ะอยากเติมเพลงเพราะเพลงไหนส่งรายชื่อเพลงได้นะคะส่งมาในแอป A-Time ฟังฟินนะเมื่อกี้นี้เราคุยกันถึงเรื่องของการเอาเสียงของใครก็ตามทีที่มีงานของด้านของการพูดอยู่บ่อยๆแล้วก็เอาเสียงเนี่ยไปใส่นู่นนี่นะคะเห็นด้วยกับข้อความนี้เขาบอกว่าใน TikTok บางรายเอาคลิปและเสียงของหมอหลายๆคนไปใช้ในการโฆษณายารักษาโรคแต่สังเกตดีๆเพราะว่าปากจะไม่ตรงเข้าใจว่า AI ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราอำนวยความสะดวกได้ดีนะคะแต่บางเรื่องมันก็มีข้อเสียเหมือนกันนะต้องใช้สติต้องใช้ critical thinking ให้มากขึ้น

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: มีงานใหม่ของ Freehand ค่ะปกติแล้วเนี่ยเพลงของเขาจะมีแบบเจ็บเจ็บพังพังแต่ว่าเพลงนี้ต้องเรียกเป็นเพลงรักและเป็นเพลงรักที่มาจากชีวิตจริงค่ะเวลาที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเคยตั้งคำถามนะว่าเราคือคนธรรมดาคนหนึ่งทำไมถึงได้รับความรักมากมายจากคนที่ซัพพอร์ตขนาดนี้นะคะเพลงนี้ชื่อว่าเมื่อถูกค้นพบงานจาก Freehand ค่ะ

งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
2: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุผ่าน ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
3: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
4: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
3: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
4: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
3: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
5: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
3: มัมช้อยมัมเลือก
4: เมียวเลิฟ
6: มิสเตอร์ DIY
7: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
6: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: Green Wave 106.5 FM
1: พี่ข้อความมีก็ให้โจทย์พี่อ้อยขาขออ้อนวันนี้หนูป่วยทนพิษกลิ่นทุเรียนไม่ไหวภูมิแพ้กำเริบไมเกรนลุมเล้างานยังกองท่วมหัวแต่ไร้แรงกายจะขยับตัวแล้วโอ้ภาษาของน้องเลิศมากเลยนะไร้แรงกายเลยแหละคะพี่ว่าหนูเหมาะกับเพลงไหนคือเวลาที่กลิ่นอะไรก็ตามทีอ่ะมันอยู่รอบตัวไปหมดอ่ะเลือกเพลงนี้แล้วกันอบอวนตอนนี้ลักษณะเหมือนน้องกำลังอบด้วยทุเรียนอยู่ไง

ช่วยโดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกะแรดทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code ทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมามิถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
3: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอุมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
2: กินเนาะ
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391

0: ผมคิดว่างูสวัดคงเป็นแค่ผื่นธรรมดามันไม่ใช่เลย
1: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
0: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
1: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
2: งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: ้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่าฟอร์แคช
2: ถูกเสมอ
1: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่าฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่าฟอร์แคชโทร027407400
3: สเตทเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
4: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
5: แค่มาที่ว่า Shakespeare
4: และอาหารแมวคานิว่า
6: วันนี้นอกเหนือจากข้อความในการขอเพลงแล้วขอกำลังใจกันเยอะเลยนะคะพี่อ้อยช่วยบอกถึงเจ๊ฝนแก่งคอยอุ๊ยเหมือนรายการแต่ก่อนนี้เลยค่ะต้องมีการขอเพลงให้แก่กันและกันเขาบอกว่าให้กำลังใจเพื่อนผมหน่อยคือตอนนี้เขากำลังดูแลผู้ป่วยก็คือคุณพ่อซึ่งกำลังติดเตียงพี่รู้เลยค่ะคนดูแลผู้ป่วยเนี่ยต้องใช้พลังเยอะมากแต่อย่างน้อยที่สุดนะคะพลังจากเราส่งต่อให้คุณพ่อได้นะคุณพ่อเองก็อยากแข็งแรงใครเลือกได้ใครจะอยากอ่อนแอล่ะคะแหมและตอนนี้มีลูกสาวอยู่ใกล้ๆยังไงก็ตามขอให้คุณพ่อดีขึ้นอีกข้อความนึงบอกว่าขอกำลังใจให้ไรเดอร์ขับรถส่งผู้โดยสารทุกคนค่ะตอนนี้ค่าน้ำมันแพงแล้วก็ค่ารอบถูกส่วนกระแสกันมากหนูโชคดีมีคนตามกลับไปทำงานประจำทั้งที่ชอบงานอิสระแบบนี้มากกว่าจะเป็นงานไหนทำให้ดีที่สุดก่อนค่ะส่งกำลังใจให้ทุกงานเลยแต่ละงานยากขึ้นทั้งนั้นนะคะ

0: เกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดมีชีวิตลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10 ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: สู่ช่วงที่ดีของผิวหน้า
1: ซิสคะซิสซิสรู้ไหมคะว่าตอนซิสขับรถใครเข้าใจซิสแบบสุดก็ชิปเลดี้ไงล่ะคะชิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถชิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยะประกันภัยโทร1736 กด 8
2: เงื่อนไขเป็นตามที่บริษัทกำหนดที่ควรจะต้องประกอบทำประกันภัย
0: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาโมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอประเทศไทยจำกัดโทร024607717
3: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42 สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2 เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันเวล plus ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: บัตรสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบัตรสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
6: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
7: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
8: อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
9: กลัวไม่ทันมีแฟน
10: ปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Greenwave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
11: Green News โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
12: เริ่มพรุ่งนี้แล้วนะคะ
13: อะไรคะ
12: 28พฤษภาคมถึง1มิถุนายนนะคะเขาจะมีการเปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสกแล้วก็ผู้ว่ากทมนะค
13: ะ
12: ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางกทมก็มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งลงพื้นที่ด้วยเพื่อกำชับแนวทางการดำเนินงานการอำนวยความสะดวกนะคะทั้งด้านการจราจรการรักษาความปลอดภัยการจัดพื้นที่สื่อมวลชนนะคะการอำนวยความสะดวกแก่ผู้สมัครการเตรียมระบบรองรับการสมัครให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะคือเขาก็มีการซักซ้อมความเข้าใจกันนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนแล้วก็แนวปฏิบัติในการรับสมัครเลือกตั้งแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกฝ่ายให้การดำเนินงานมันเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าฝ่ายนี้ไปทางนี้อีกฝ่ายนึงไปอีกทางนึงเลยนะคะมันก็จะไม่รู้เรื่องนะ
13: เราก็ต้องมีบทเรียนกันมาแล้วเน
12: า
13: ะ
12: ใช่ค่ะเรามีหลายบทเรียนแล้วนะคะก็มีการอาจจะเตรียมพื้นที่นะสำหรับสื่อมวลชนนะคะจุดตรงไหนถ่ายทอดสดตรงนี้จัดเตรียมพื้นที่สำหรับการรายงานข่าวระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตโอเคไหมนะรับลื่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะการประสานงานข้อมูลข่าวสารนะคะเพื่อให้การนำเสนอข่าวเป็นไปอย่างรวดเร็วถูกต้องแล้วก็ไม่กระทบต่อกระบวนการรับสมัครเลือกตั้งนะคะสถานที่รับสมัครนะคะก็คือที่อาคารอารวัตพัฒนาสารวการกทมดินแดงนะคะเขาจะเปิดให้ผู้สมัครลงทะเบียนแสดงตนตั้งแต่ตีห้า
13: โอ้โหเช้ามาก
12: แล้วก็เปิดรับสมัครอย่างเป็นทางการระหว่างเวลา 8:30 นจนถึง 4:30 นตลอดระยะเวลาการรับสมัครนะ
13: คะ
12: นี่เพื่อความสะดวกในวันเปิดรับสมัครวันแรกเนี่ยเค้ามีการแนะนําเส้นทางเข้าออกผู้สมัครผู้ว่ากทมและสกด้วยนะคะ
13: ค
12: ่
13: ะ
12: ให้เดินทางเข้าสารวการกทม2ดินแดงได้ทางถนนนี้เสร็จปุ๊บเลี้ยวเข้าตรงนี้ผ่านประตูนี้จากนั้นลงรถแล้วเดินเท้าเข้าสู่จุดสมัครนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นรถที่มาส่งผู้สมัครก็มีแนะนําด้วยเหมือนกัน
13: โอ้โหละเอียดนะ
12: ละเอียดมากพอส่งเรียบร้อยปุ๊บออกทางประตูนี้นะเอารถไปจอดได้ตรงนี้นะคะแม้กระทั่งรถของกองเชียร์ด้วยนะคะ
13: FC
12: ทั้งหลายส่งเสร็จแล้วมาเชียร์เสร็จแล้วเอารถออกทางนี้รบกวนไปจอดตรงนี้นะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยด้วย
13: เอาดีนะพี่ว่าก็สะดวกแล้วก็สามารถทำให้ทุกอย่างเป็นระเบียบได
12: ้ให้มันเป็นขั้นเป็นตอนนะคะ
13: ใช่ค่ะคราวนี้พวกเราก็ดูนโยบาย
12: ค่ะ
13: แล้วก็ตัดสินใจเลยค่ะว่าจะเลือกใครที่มาเป็น พ่อเมืองของเราค่ะนะแล้วก็วันที่28มิถุนายนก
12: ็
13: ใช้สิทธิ์ของตัวเองเต็มที่
12: ค่ะ
11: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
2: ทั่วประเทศ
14: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
11: DJ Playlist 55 Minutes DJ P.I.

มีคนพยายามเดาเอ๊ะเพลย์ลิสต์พี่อ้อยอะไรนะก็เริ่มต้นได้เจ็บแต่จบไงคะหลายๆครั้งเวลาที่เข้าไปอ่านใน Club Friday Fanpage จะเจอหลายๆคนที่อยากจะจบแต่มันยังเจ็บแต่มันก็จบไม่ได้วันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะเจ็บแต่ไม่ยอมจบค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามรักเขาข้างเดียวรักเขาเขาไม่รักรักเขาแต่เขานอกใจแต่ไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหนก็ไม่จบคิดถึงเพลงอะไรคะ

0: จะไหวเนาะในการเดินออกมา
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
0: ตอนนี้เพลย์ลิสต์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวนะคะมีข้อความส่งว่าคุณแม่ขับรถอยู่แต่คุณแม่บอกว่าถ้าเจ็บแล้วไม่ยอมจบต้องเพลงนี้คุณลูกโทรมาบอกดีค่ะช่วยกันหาเพลงทั้งครอบครัวเลยความสุขระหว่างการเดินทาง

0: คนเมาเพื่อนเพื่อนหนูก็เป็นค่ะพี่เจ็บแล้วไม่เคยจำจริงๆนะเอานะคือบางคนชอบคิดว่าคนที่เจ็บแล้วไม่จำเป็นคนโง่จริงๆไม่เกี่ยวกับโง่ค่ะมันมีแค่ยอมหรือไม่ยอมและไม่แน่นะถ้าบังเอิญเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเรากับคนที่เรารักเราอาจจะเจอคนที่ยอมกว่าหรือที่เราเรียกว่าโง่กว่าเห็นป่ะบอกแล้วมันไม่เกี่ยวกับโง่ไม่โง่ค่ะทุกคนเวลารักมักยอม
1: Green Wave 106.5 FM

0: ดีใจที่คุณชอบค่ะมีข้อความส่งว่าหุ้ยทำไมเพลงเพราะทุกเพลงเลยนี่ไงเห็นไหมหลายๆคนช่วยกันเลือกค่ะเต็มหน้าจอไปหมดเลยวันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะเจ็บแต่ไม่รู้จักจบคือไม่รู้ว่ามันจะต้องไปอีกนานแค่ไหนค่ะคำถามนี้ตอบยากเอาแค่ว่าอยู่เท่าที่ไหว
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: เมื่อ2-3วันนี้ค่ะไปเห็นประโยคนึงในโซเชียลที่เขาแชร์กันอุ๊ยอ่านแล้วชอบมากเลยอ่ะคือบางทีทุกคนบอกอยากได้คำคมพี่อ้อยไม่ได้เป็นคนเดียวที่มีคำคมนะคะบางทีพี่ก็ไปนั่งอ่านที่หลายๆคนคิดแล้วเราก็สนุกดีกับการใช้ภาษานะเขาบอกว่าเวลาผู้หญิงเวลาผู้ชายไปเพราะรักคนอื่นแต่เวลาผู้หญิงไปอาจจะไปเพราะรักตัวเองก็ได้นะเพราะถ้ายังรักเธอมากๆจนลืมรักตัวเองเราจะทนและยังอยู่แม้ว่าจะเจ็บแค่ไหนก็ตาม

ำลังบริหารจัดการค่ะคือบริหารจัดการว่าจะเล่นยังไงให้ทันคะเพลงเยอะขนาดนี้ในเพลย์ลิสต์นะคะเอาจริงๆไม่นึกว่าจะเพลงเยอะขนาดนี้เลยนะนะความเจ็บที่เราเองนั่นแหละที่มันไม่จบความพยายามกับความดันทุรังมันห่างกันแค่เส้นบางๆนะคะพยายามเท่าที่ไหวถ้าขนาดไม่ไหวยังเดินต่อเนี่ยอาจเข้าข่ายดันทุรังเหมือนกันนะ

0: โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
1: คุณชอบช่วงเพลย์ลิสต์ค่ะพี่อ้อยสัญญาว่าจะไปหาเพลย์ลิสต์มาให้คุณได้เล่นช่วยกันเลือกเพลงแบบนี้ทุกวันนะคะอ่ะเจ็บแล้วไม่ยอมจบสักทีส่งท้ายที่เพลงนี้นะคะ

0: DJ playlist 55 minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
2: ด้วยความที่เป็นคนที่อ่านข่าวนี้ทุกวันนะคะก็เลยมีวันนึงไปที่ MRT แล้วก็เลยไปบอกว่าพี่ยังมีบัตร MRT แบบเดิมอยู่เลยอะทำยังไงได้บ้างเขาอนุญาตให้เปลี่ยนได้เลยนะคะหรือบางคนอาจถ้ามีบัตรเครดิตก็แตะได้แต่ถ้าอยากจะเปลี่ยนเป็นบัตรแบบใหม่เนี่ยเขาสามารถเปลี่ยนให้ได้เลยหรือถ้าบังเอิญมีเงินค้างอยู่ในนั้นเขาก็ออกมาให้เราได้ด้วยนะคะแต่สำหรับน้องๆนะคุณพ่อคุณแม่คะน้องๆนักเรียนที่ใช้บริการ MRT ทั้งสายสีน้ำเงินหรือว่าสายสีม่วงอันนี้เนี่ยตั้งแต่1มิถุนายนนะคะน้องๆจะไม่สามารถใช้บัตร MRT แบบเดิมได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมพาน้องๆไปเปลี่ยนบัตรใหม่กันด้วยนะและเปลี่ยนบัตรง่ายมากไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะแล้วก็น้องๆที่ตรงห้องออกบัตรโดยสารอธิบายละเอียดชัดเจนมากลองไปใช้บริการได้นะคะเปลี่ยนบัตรให้เรียบร้อยค่ะที่ห้องออกบัตรโดยสาร MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงทุกสถานีเลยไม่จำเป็นต้องรอถึงวันที่1นะคะเพราะวันที่1เนี่ยสามารถใช้บัตรใหม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ยังสามารถเดินทางไปแล้วเปลี่ยนบัตรล่วงหน้าได้เลย
0: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
2: เคยสงสัยไหมคะว่าไอ้คำว่ายอดมนุษย์ยอดมนุษย์เนี่ยชีวิตจริงเป็นยังไงหลายคนชอบคิดถึงซูเปอร์ฮีโร่ที่มีพลังวิเศษแข็งแรงไม่มีวันป่วยแต่ในความจริงค่ะยอดมนุษย์คือคนธรรมดาอย่างเรานี่แหละคนที่ตื่นมาสู้กับงานแบกรับภาระหน้าที่ดูแลคนข้างหลังดูแลคนที่เรารักยอมเสียสละเพื่อเป็นโลกทั้งใบให้กับใครสักคนได้มีชีวิตที่ดีแต่รู้ไหมคะพลังของยอดมนุษย์หมดได้เหมือนกันนะกรุงเทพประกันชีวิตเข้าใจดีค่ะว่าการเป็นที่พึ่งให้คนอื่นมันยิ่งใหญ่แค่ไหนแต่การสร้างชีวิตที่ดีจริงๆไม่ใช่แค่การดูแลคนอื่นจนลืมตัวเองนะคะมันคือการที่เราใส่ใจคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้านร่างกายต้องยังไหวจิตใจไม่ล้าและการเงินที่มั่นคงพอลองนึกถึงกฎความปลอดภัยบนเครื่องบินค่ะที่เราต้องสวมหน้ากากออกซิเจนให้กับตัวเองก่อนจะไปช่วยคนอื่นการดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่มันคือพื้นฐานที่สำคัญค่ะสุดท้ายแล้วความสำเร็จของคนที่เรารักจะไม่สมบูรณ์เลยถ้าในวันที่เขาสอบผ่านวันที่เขาแต่งงานวันที่เขาเติบโตแต่กลับไม่มีเราอยู่ข้างๆเขาในวันนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้วางแผนดูแลตัวเองกันก่อนค่ะให้มีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพให้คุณเป็นยอดมนุษย์ที่แข็งแรงและมีความสุขไปพร้อมกับคนที่เรารักนะคะสนใจวางแผนการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะปรึกษาตัวแทนและที่ปรึกษาการเงินกรุงเทพประกันชีวิตโทรได้ที่เบอร์นี้027778888ลองดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ www.bangkoklife.com
0: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิตโทร027778888 Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
3: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
3: Go Wholesale สวัสดีครับ
4: Go Go Go We are Go Wholesale
5: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ด

0: ลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
3: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
4: เมื่อรายการเที่ยวเล่นกับแก๊งเพื่อนกลายเป็นพื้นที่แจ้งเกิดและตำนานของเธอคนนี้
5: Club Inspire Day Club Inspire Day
6: Club Inspire Day
4: เด็กโบราณคดีจากสงขลาสู่เบื้องหน้าขนใจชาวเธอเที่ยวไทยเจนนี่ฟานันเมื่อสัญญาณเตือนจากร่างกายปลุกให้เธอหันกลับมาดูแลตัวเองพร้อมพลังเมนิเฟสที่เปลี่ยนทุกความฝันให้กลายเป็นจริงพุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Town
6: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
7: Green News
6: โดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบลูเรสปอนทีจี
8: มีเสียงยืนยันจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะเขาบอกว่าในวันที่1มิถุนายนนี้จะยังไม่มีการยกเลิกหรือว่าปรับลดเที่ยววิ่งขบวนรถเชิงสังคมใดๆทั้งสิ้นนะคะบอกว่าประชาชนยังคงสามารถเดินทางได้ตามกำหนดเวลาเดิมปกติในทุกเส้นทางค่ะหลังจากที่มีการส่งต่อภาพเอกสารภายในนะคะของทางรฟท.ก็เกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการงดเดินขบวนรถเชิงสังคมแล้วก็ปรับลดระยะทางตั้งแต่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปก็อาจจะทำให้คนที่ใช้บริการกันอยู่ก็อาจจะค่อนข้างกังวลเนาะ
9: ก็ตกใจสิ
8: ก็จะไม่สบายใจนะคะ
9: ค
8: ือรฟท.เขาบอกว่ามีแนวคิดที่จะเอาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยเฉพาะขบวนรถที่มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ยน้อยกว่าค่ากลางนะคะเพื่อที่จะศึกษาดูว่าพฤติกรรมการเดินทางประชาชนเปลี่ยนไปยังไงบ้างอาจจะสามารถปรับปรุงเส้นทางหรืออะไรยังไงได้บ้างนะคะบอกว่าทั้งหมดอาจจะเป็นเพียงขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเพื่อเริ่มต้นศึกษาเพิ่มเติมเท่านั้นซึ่งการจะปรับเปลี่ยนอะไรในอนาคตก็จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบที่สุด
9: ใช่ค่ะ
8: นะคะ
9: นะเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าก็มันมีปัญหาละมั้งก็อาจจะแบบว่าอาจจะมีการลดรอบบ้างอันนี้เป็นคำพูดจากคนที่ไม่ได้ใช
8: ้
9: แต่เชื่อไหมคะว่ายังมีคนอีกหลายคนที่รู้สึกว่ารถไฟคือทางเลือกที่สำคัญมากๆ
8: ใช่แล้วก็เป็นทางเลือกในราคาประหยัดด้วยเหมือนกันเน
9: า
8: ะ
9: ที่สำคัญอย่าเพิ่งปั่นค่ะข่าวใดไม่ใช่ข่าวจริงก็อย่าแบบอย่าแย่งกันแชร
8: ์ค่ะ
9: นะอุ๊ยตกใจหมดเลยทำไมอยู่ดีมันเด้งขึ้นมาเอาใหม
8: ่เราต้องปิดท้ายกันก่อนค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าโดยเฉพาะเรื่องของคนที่กำลังมองหาละครพีเรียดเข้มข้น
9: ค่ะ
8: ดูแล้วเรียกได้ว่าอินยาวๆแบบหยุดไม่ได้นะคะตอนนี้ต้องยกให้สอดสร้อยมาล
9: อนี่แล้วจะบอกว่าพี่อ้อยอ่ะกำลังจะเปิดเพลงของน้องเอิญๆอยู่พอดีเลย
8: น้องเอิญๆนะคะเพราะว่าต้องบอกว่ากระแสเนี่ยแรงขึ้นทุกตอนเลยและที่สำคัญนะคะเรื่องกำลังเดินเข้าสู่ช่วงที่คนดูพูดถึงกันหนักมากเรื่องเดินมาถึงตอนที่12แล้วโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของสร้อยกับมาลานะคะที่หลังจากต่างคนก็คือต่างไปใช้ชีวิตแล้วก็ห่างกันไปนานวันนี้ทั้งคู่เนี่ยกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งนึงแต่ว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าสร้อยติดฟินหนักมากจนมาลาเนี่ยต้องพยายามทุกวิถีทางเลยนะคะเพื่อให้เลิกได้ยิ่งในพาร์ทปัจจุบันบอกเลยนะคุณผู้ฟังว่ายิ่งเจ็บนะคะเพราะว่าสร้อยเนี่ยยอมกลับมาหามาลาอีกครั้งเพื่อรำด้วยกันเป็นครั้งสุดท้ายในวันที่โรคมะเร็งกระดูกของสร้อยกำลังลุกลาม
9: ค
8: ือมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ทั้งคิดถึงทั้งเสียดายทั้งรักแล้วก็ทั้งเจ็บไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำให้คนดูอินหนักมากนะคะก็คือเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ดราม่าความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าเขายังพูดถึงยุคสมัยการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยนะคะรวมไปถึงความคิดความเชื่อแล้วก็ศิลปะไทยที่กำลังถูกท้าทายไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ข้อดีก็คือตอนนี้เนี่ยสามารถดูย้อนหลังได้ทางแอปวันดีทีเดียวทั้งสายตาบทพูดแล้วก็หลายโมเมนต์สำคัญที่ดูแล้วอินกว่าเดิมจริงนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากดูแบบไม่มีโฆษณาคันตอนนี้วันดีพรีเมียมนะคะมีโปรแรงอาทิตย์สุดท้ายสำหรับลูกค้า AIS ด้วยค่ะรับสิทธิ์ดูฟรีเดือนแรกแค่กดดอกจัน559เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกได้เลยนะคะคืนนี้ถ้าเกิดว่า ยังไม่รู้จะเปิดดูอะไรลองเปิดดูสอดซอยมาลาน
9: ะคะกำลังเข้มข้นแล้วก็เป็นที่พูดถึงทั้งดารารุ่นเล็กและรุ่นใหญ่
8: ใช้แล้วนะคะในแอปวันดีดูแบบยาวๆได้เลยค่ะ
9: นะคะดูอย่างเพลิดเพลินแล้วเดี๋ยวมาฟังเพลงประกอบละครกันกับยิ่งรักยิ่งเจ็บค่ะ

0: มิสเตอร์
1: DIY DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ต่อให้มีคนบ่นเรื่องเศรษฐกิจกันเยอะมากนะคะโอ้เศรษฐกิจปีนี้ยากจังยากจังแต่คอนเสิร์ตก็เยอะมากนะโดยเฉพาะคอนเสิร์ต90นี่เดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ต80ด้วยเดือนหน้าเดือนหน้าน่าจะเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตที่ตอนนี้โซเอาบัตรทั้ง2รอบแล้วนะคะแล้วก็หลายๆคนที่เป็นชาวกรีนเวฟซื้อบัตรได้แล้วเรียบร้อยใหม่เจริญปุระ

0: ดาวน์โหลดแอป A-Time Fang Fin สู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: มีคอนเสิร์ตหนึ่งซึ่งเขาค่อยๆเปิดตัวแต่ละคนนะคะแล้วมันเป็นแบบภาพคอนเสิร์ตที่ว้าวมากอ่ะมันเป็นการร่วมมือกันของ GMM Grammy เนี่ยแหละค่ะแล้วก็น้องกับ Piano and I ของน้องโตแล้วก็บอกว่าศิลปินที่จะขึ้นเวทีนี้เนี่ยเป็น10ซุปเปอร์สตาร์ในยุค90ในยุค2000และคราวนี้เขาจะโปรโมททีละอันละอันนะ Piano and T Piano and เรียกว่าทรงหนึ่งต้องเป็นทรงพิตินาก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าดูมากเพราะปกติจะเป็นคนที่ดู Piano and I บ่อย

0: ย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์
1: Smart Social Bank for All Lives นะคะจากธนาคารออมสินค่ะสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์นะคะจัดไป3เพลงไม่ง่วงแล้วเนาะบางคนบอกว่าง่วงๆต้องเติมกาแฟหรือบางทีเติมเพลงเต้นๆก็ช่วย
2: อยากเป็นคนนะ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: ช่วงนี้ถ้ารู้สึกว่าทุนไม่ค่อยมีบ้านเติมทุนได้นะคะแค่คุณมีบ้านมีห้องชุดมีที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระค่ะและกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อจะได้เสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรือต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นนะคะบ้านช่วยคุณได้ธนาคารออมสินขอแนะนำค่ะสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะคะผ่อนต่ำสบายๆเริ่มต้นเลยค่ะ3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นนะคะสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและยังสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครได้เลยนะคะวันนี้ถึง30ธันวาคม69ที่ www.gsb.or.th และธนาคารออมสินทุกสาขาลองดูข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินค่ะอ่ะเพลงส่งท้ายเพลงส่งท้ายมีคนอยากฟังใครในเพลงเดี๋ยวพี่อ้อยปิดท้ายให
2: ้แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: ดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
5: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
2: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
3: อร่อยเกินต้าน

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: เตรียมตัวกราบเลย
2: โอเค
3: ปูง
4: เปี้ยง
5: น่ากินจัง
6: ทั้งไก่ทอด
7: กุ้งปลาหมึก
8: หมูอัดผักมีประโยชน
9: ์กรอบอร่อย
10: แน่นอนจ้า
11: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
12: ไหนบอกอุ้มเพี้ย
13: งก็ใช้ตราฉลากทองไง
14: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
2: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบี้ฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
3: วิธี Safe Energy แบบ
4: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: างครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
2: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
2: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกลิ่นหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
8: ่ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
9: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
8: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
9: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
8: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
10: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
8: มัมช้อยส์มัมเลือก
9: เมียวเลิฟ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
11: ่กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณ
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
6: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
7: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: เบาๆ
8: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเรา

าร์สวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบาร์สวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: เวลาของกรีนอัปเดตค่ะเราติดตามกันต้นชั่วโมงนี้นะคะกับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชจับตาเป็นพิเศษนะคะ4แหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่มีปริมาณน้ำสูงเกินระดับเก็บกักสูงสุดรวมไปถึงอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีกหลายแห่งทั่วประเทศค่ะอย่างที่ภาคเหนือเขื่อนกิวลมและก็เขื่อนแม่จางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนน้ำพุงและก็เขื่อนลำปาวนอกจากนี้ยังมีอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่มีปริมาณน้ำเก็บกักมากกว่า 80% อีก27แห่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆนะคะขณะเดียวกันค่ะจากรายงานคาดการสภาพอากาศในช่วงวันที่28ถึง31พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะคะโดยเฉพาะภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะรอบหน้ายังคงส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

ยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

ให้เพลงเพราะที่สุดแล้วก็ถูกใจคุณที่สุดด้วยนะคะชั่วโมงนี้ขอเพลงไม่ใช่แค่ได้เพลงนะได้สิทธิ์เติมน้ำมันตั้ง 1,000 บาทนะคะส่งมาเลยอยากฟังเพลงอะไรเอ่ยคะก่อนถึงบ้านฝากผ่านแอปเอทามฟังฟินบอกชื่อเพลงบอกเบอร์โทรกลับของคุณด้วยใกล้ๆทุ่มหนึ่งเดี๋ยวโทรไปหาเลือกเพลงเปิดเพลงให้คุณฟังและสิทธิ์เติมน้ำมันเอาไปใส่มือไว้

เป็นเพลงประกอบละครค่ะแต่จริงๆแล้วนะต่อให้ละครจบไปแล้วนะคะยังรู้สึกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะมากเลยอ่ะคนเราเวลามีความสุขอะไรก็ตามมันทำให้เรายิ้มได้หมดแม้เรื่องบางเรื่องที่มันแบบหืมทำไมวันนี้เห็นใบไม้กระดิกนิดนึงยังรู้สึกเลยว่าธรรมชาติดีจังตั้งความสุขเอาไว้ง่ายๆค่ะเราจะได้สัมผัสความสุขนั้นได้ทุกวันด้วย

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: Drive you home
0: โดย Tip Lady ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
2: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique
5: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
3: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาและตาพี่จะบอกอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
2: ูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: ่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
1: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไทยแม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไทยแกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
2: น้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ดส์

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
1: กลัวไม่ทันมีแฟนนะ
0: จะปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับคลับ Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
2: Drive you home โดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง

0: จะเป็น3เพลงที่เอามาต่อเนื่องกันและอาจจะทำให้คนที่ฟังอยู่นึกถึงหน้าใครคนนั้นคนนี้ประกอบเพลงนี้นะคะและส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นใครก็ตามที่คุณคิดถึงในขณะที่ฟัง3เพลงนี้คุณจะยิ้มได้เมื่อคิดถึงเขา
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Storeงูสวัดป้องกันได
2: ้เป็นโรคงูสวัดก็ว่าร้ายแล้วแต่ที่ร้ายกว่าก็คือการพาโรคอื่นๆตามมาเนี่ยสิครับอย่างโรคหลอดเลือดสมองหรือสโตรกโดยหลังจากที่เป็นงูสวัดมีโอกาสเกิดสโตรกขึ้นตามมาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังการเป็นงูสวัดในช่วง1เดือนเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นสโตรกที่สูงถึง 78% เพราะการติดเชื้องูสวัดทำให้เกิดการอักเสบของผนังหลอดเลือดอาจส่งผลให้หลอดเลือดสมองแตกตีบตันได้ซึ่งทำให้เนื้อสมองบางส่วนขาดเลือดไปเลี้ยงได้เพื่อลดอันตรายจากภาวะแทรกซ้อนของการเป็นโรคงูสวัดหรือผู้ป่วยที่เป็นสโตรกควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่พักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายเท่าที่พอไหวปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรควิธีการป้องกันโรครวมถึงวัคซีนเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันครับ
1: 50 plus อย่ารองูสวัดความเจ็บที่คุณไม่อยากเจองูสวัดป้องกันได้ด้วยวัคซีนปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ
0: สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคงูสวัดได้นะคะแล้วก็ป้องกันได้ด้วยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอวันนี้เราพูดถึงการหลับลึกกันอยู่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นการหลับจำนวนชั่วโมงเยอะๆแต่หลับไม่ลึกอันนี้ก็ไม่ได้แปลว่าการหลับนั้นเป็นหลับที่มีคุณภาพนะออกกำลังกายเป็นประจำค่ะให้สุขภาพแข็งแรงและปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรคนะคะและก็วิธีการป้องกันโรคด้วยรวมถึงวัคซีนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการป้องกันและลดความรุนแรงของโรคได้ลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ www.stopshinglesthailand
1: drive you homeโดยทิปเลดี้ประกันรถยนต์เพื่อผู้หญิงพร้อมบริการช่วยเหลือรถเสีย24ชั่วโมงจากทิพยประกันภัยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจเติมเลยเต็มถัง
0: เราแจกสิทธิ์เติมน้ำมันทุกเช้าทุกเย็นนะคะโดยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ค่ะดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดทิปเลดี้ประกันรถชั้น1โดยทิพยประกันภัยนะคะคุณลอสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะเดินทางถึงบ้านหรือยังคะเนี่ย
3: เพิ่งถึงเลยครับ
0: ล่ะคะเหนื่อยมากไหมวันนี
3: ้ก็ไม่เหนื่อยมากครับ
0: ล่ะคะจะเสียงดูเหนื่อยแล้วนะ อันนี้เป็นเสียงเหนื่อยหรือเสียงตื่นเต้นเนี่ย
3: ตื่นเต้นครับ
0: น่าจะเป็นความตื่นเต้นนะคะวันนี้คุณรออยากฟังเพลงอะไรเดี๋ยวพี่อ้อยเปิด
3: ชื่อเพลงไม่ขอให้เป็นเหมือนใครครับ
0: อ๋อศิลาศักดิ์อ่ะเหรอคะ
3: ครับผม
0: ฮันแน่ส่งให้ใครเป็นพิเศษหรือเปล่า
3: ให้ทุกคนเลยแล้วกันครับที่ต้องการกำลังใจ
0: ได้เลยค่ะและก็ส่งเพลงนี้ให้กำลังใจคุณรอด้วยนะคะวันนี้ถ้าเหนื่อยพักเยอะๆและขอบคุณเหลือเกินที่ฟังกรีนเวฟกันอยู่เรื่อยๆนะ
3: ครับผม
0: ขอบคุณมากเลยติดต่อรับสิทธิ์ด้วยนะคะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงเพลงหวานๆพี่ว่าเพลงนี้เป็นหนึ่งในท็อป10เพลงหวานในใจเลยอะรักเธออย่างที่เธอเป็นไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครเลยส่งท้ายกันนะคะเดี๋ยวฟังน้องเฟียสกันต่อนะสวัสดีค่ะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสดเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
3: โรงพยาบาลวัฒโนสดโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
3: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
8: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซัก

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: Sis คะ Sis Sis รู้ไหมคะว่าตอน Sis ขับรถใครเข้าใจ Sis แบบสุดๆก็ทิปเลดี้ไงล่ะคะทิปเลดี้ประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งที่เข้าใจผู้หญิงขับรถแบบพวกเราค่ะซิสคุ้มครองรถยนต์คนขับคนนั่งและบุคคลภายนอกมีค่าศัลยกรรมจากอุบัติเหตุสูงสุด1,000,000 บาทมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24 ชั่วโมงและคุ้มครองทรัพย์สินส่วนตัวในรถทิปเลดี้ให้มากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากทิพยประกันภัยโทร1736กด8
2: นี่ค่ะทิ

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrath.com
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิ
4: และอื่น
3: ๆรวมกันเป็น
4: ยาหอมเทพจิตรา5มา
3: แก้ลมบำรุงหัวใจ
4: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
3: หรือละลายกับน้ำสุก
4: ยาหอมเทพจิตรา5มา
3: อมแล้วชื่นใจ

ขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์

0: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: รถติดคุณก็ใส่ใจตัวเองได้นะครับลองเอามือกำพวงมาลัยแน่นๆบีบแล้วคลายสักสิบครั้งเพื่อให้เลือดลมได้สูบฉีดปล่อยวางทำใจสบายๆหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายอย่าลืมใส่ใจตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับคนที่คุณรักไปนานๆกรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี
3: เมื่อรายการเที่ยวเล่นกับแก๊งเพื่อนกลายเป็นพื้นที่แจ้งเกิดและตำนานของเธอคนนี้
4: Club Inspire Day Club Inspire Day
5: Club Inspire Day
3: เด็กโบราณคดีจากสงขลาสู่เบื้องหน้าขนใจชาวเธอเที่ยวไทยเจนนี่ฟานันเมื่อสัญญาณเตือนจากร่างกายปลุกให้เธอหันกลับมาดูแลตัวเองพร้อมพลังเมนิเฟสที่เปลี่ยนทุกความฝันให้กลายเป็นจริงพุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาถที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Town
6: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
7: Green News
6: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
8: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะเริ่มตั้งแต่27พฤษภาคมนี้แล้วค่ะคนที่มีถิ่นพำนักในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกยูกันดาและซูดานใต้ถูกห้ามเข้าแคนาดาเป็นเวลา90วันนะคะเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้ออีโบลาโดยสำนักงานสาธารณสุขของแคนาดาได้ประกาศนะคะพลเมืองแคนาดาผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรแล้วก็ชาวต่างชาติอื่นๆที่เข้าไปในพื้นที่เมื่อเร็วๆนี้และไม่ได้มีอาการจะต้องถูกกักตัวเป็นเวลา21วันตั้งแต่วันที่30พฤษภาคมนี้โดยมีรายงานนะคะว่าบาฮามัสก็มีแผนประกาศห้ามคนที่เดินทางไป3ประเทศแอฟริกาในรอบ21วันเข้าประเทศเช่นเดียวกันซึ่งปัจจุบันยังไม่มีรายงานคนติดเชื้ออีโบลาในสหรัฐแคนาดาแล้วก็บาฮามัสค่ะรอบหน้ายังส่งข่าวกันอยู่เดี๋ยวต้นชั่วโมงติดตามนะคะ
6: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ทุ่ม12นาทีนะครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM นะครับทักทายผู้ฟังด้วยเดินทางกลับบ้านด้วยกันนะครับวันนี้เพิ่งมา2ชั่วโมงสั้นๆใครอยากฝากเพลงเข้ามาส่งมาได้เลยนะครับเมื่อกี้ที่มึงเปิดไปเป็นเพลงจาก Bedroom Audio เอามาฝากกันด้วยนะครับแล้วก็มีเพลงจาก Fort ณัฐวัฒน์ซิงเกิลใหม่ล่าสุดที่เมื่อกี้มีมัมหมี่ถามถึง

พลงนี้จดจำจากโอลิมันเดย์นะครับแล้วก็วันนี้อัปเดตกันนิดนึงนะครับไทยช่วยไทย plus หลายคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ยังสามารถลงทะเบียนได้อยู่ถ้าเกิดว่าคนมีคุณสมบัติครบนะครับลองเข้าไปเช็คดูเว็บไซต์คือไทยช่วยไทย plus เนี่ยแหละลองแวะเข้าไปนะครับเช็คณวินาทีนี้เลยเหลือสิทธิ์อยู่ประมาณ4ล้าน6สิทธิ์นะฮะโดยประมาณนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยน่าจะช่วยได้หลายอย่างเลยแหละนะครับช่วยเรื่องของคนที่ใช้จ่ายในชีวิตประจำวันด้วยเพราะน่าจะช่วยได้เยอะมากๆนะครับเรื่องของอาหารใดๆทั้งตานนะครับซึ่งอีกส่วนหนึ่งของต้นทุนของคนขายอาหารก็คือเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับพลาสติกอะไรพวกนี้ถ้าเกิดว่ามีความเป็นไปได้เราไม่ได้ใช้จริงๆเราก็สามารถบอกคนขายได้ว่าไม่ได้ใช้ถุงพลาสติกนะไม่ได้ใช้ช้อนซ่อมพลาสติกนะไม่ได้กินเครื่องปรุงนะไม่งั้นจะกลับมาเป็นขยะกองอยู่ที่บ้านและในที่สุดก็ไปเป็นขยะฝังกบนะครับแล้วก็เป็นมลพิษกลับมาสู่จานอาหารของเราอีกทีนึงนะครับแหมในช่วงนี้ที่ผู้ประกอบการบ่นกันว่าต้นทุนพลาสติกหรือแพคเกจจิ้งมันขึ้น 30% 40% หรือบางคนบอกว่า 50-60% เลยเนี่ยประสบการณ์ของเฟียสในหลายวันที่ผ่านมานะครับเวลาที่ไปตามร้านต่างๆเวลาซื้อของเนี่ยเขาก็จะให้ถุงพลาสติกมาบ้างหลอดพลาสติกมาบ้างช้อนซ่อมอะไรอย่างเงี้ยเฟียสบอกไม่เอาครับอะไรเงี้ยรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นคือเฟียสยังไม่ได้ยื่นมือออกไปจับของเลยด้วยซ้ำนะเขาทิ้งถุงพลาสติกนะครับช้อนซ่อมพลาสติกอันใหม่ๆอย่างนั้นนะครับแล้วก็หลอดอะไรพวกนั้นน่ะลงถังขยะไปเลยแบบที่ฟิ้งงงมากแบบอ้าวแบบงงว่าแบบไม่พี่ไม่เอาไปใช้ใหม่เหรออะไรอย่างเงี้ยแต่นั้นคือไม่ใช่เจ้าของร้านโดยประสบการณ์เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกจ้างหรือพนักงานมากกว่านะครับซึ่งทำแบบนี้เฟียว่าต้นทุนคุณจะขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นวิกฤตของเรื่องของพลาสติกแพงคราวนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นโอกาสในการที่เราลดใช้พลาสติกลงนะครับแล้วก็พวกผู้บริโภคอย่างพวกเราเนี่ยพยายามช่วยลดต้นทุนให้กับพี่ๆที่ขายอาหารกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าพี่ๆจะต้องคุยกับพนักงานในร้านนิดนึงว่าแบบพี่ครับน้องๆครับร้านอะไรเงี้ยนะฮะถ้าเกิดลูกค้าปฏิเสธไม่ได้เอาของเหล่านี้เนี่ยแล้วมันยังใช้ได้ก็เอาไปใช้กับคนที่เขาอยากใช้ไม่ใช่เอาไปทิ้ง

0: ้ทำไม
1: ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากโปเตโต้นะครับเพลงนี้ชีวิตวุ่นวายเมื่อฟังส่งเข้ามาบอกว่าอยากฟังนะครับเป็นเพลงที่ฟังแล้วเหมือนแบบคนบ่นไปเรื่อยๆบ่น7บ่น8เรื่อยๆแต่ก็ดีครับบ่นให้เราฟังบางทีก็สบายใจขึ้นเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลนะครับซึ่งร่วมมือกับแคสเตอร์นะครับยูทูบเบอร์ชื่อดังด้วยอย่างเอกฮาร์ดร็อกเกอร์ตามไปดู MV กันได้น่ารักดี

ฝากเพลงเข้ามารัวๆเลยนะครับเพลงนี้จากพี่แอมสวรรค์ด้วยเพราะไม่เข้าใจครับมีมันไม่จริงจากพี่ใหม่ก่อนหน้านี้ด้วยพี่โต๊ะนะครับฉันเองก็เสียใจเอามาฝากกันครับหลายเพลงที่ส่งทยอยเข้ามาเดี๋ยวทยอยเปิดให้กันแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องทิ้งท้ายด้วยอีกสักหนึ่งเพลงก่อนจะไปพักฟังข่าวอีกหนึ่งแรงไอเทมครับเพลงนี้จากพี่มอสไม่ได้ฟังกันบ่อย

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เมื่อคืนก็เข้านอนไวอยู่นะแต่ทำไมมันยังอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเพื่อน
0: อาจจะเพราะว่าเมื่อคืนที่ดาวนอนหลับดาวไม่ได้หลับลึกถึงช่วง deep sleep ร่างกายเลยใช้การหาวเพิ่มเนตริกออกไซด์เพิ่มการไหลเวียนของเลือดขึ้นมาแทนทั้งที่หลับแล้วตื่นมาก็เลยรู้สึกไม่สดชื่นจ้ะ
1: ทั้งที่นอนตั้ง8ชั่วโมงเนี่ยนะ
0: บางทีนอน8ชั่วโมงอาจไม่ได้แปลว่าเราพักผ่อนเต็มที่นะดาวเพราะความจริงร่างกายเราไม่ได้วัดการพักแค่จำนวนชั่วโมงอย่างเดียวจ้ะแต่ดูในเรื่องของคุณภาพการนอนด้วยนะว่าเราหลับลึกแค่ไหนมีฝันหรือเปล่าแล้วสะดุ้งตื่นมากลางดึกบ่อยไหมถ้ายังนอนไม่มีคุณภาพต่อให้นอนครบ8ชั่วโมงก็ยังรู้สึกว่าไม่สดชื่นอยู่ดีจ้ะ
1: กว่าจะหลับว่ายากต้องนอนให้มีคุณภาพอีกโอ้ชีวิต
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณช็อคข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com

0: สิบปีมิสเตอร์ดีไอวายเคียงข้างคุณ
1: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ลือกแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
3: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: ตามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในคชาภาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
6: แดดประเทศไทยเผาไม่พอเศรษฐกิจเผายิ่งกว่าร้อนทั้งตัวร้อนทั้งเงินโอ้โหยแต่ถ้าได้เพลงดีๆเปิดเพลงครอเบาๆคงจะรู้สึกฟังเพลงที่ทำให้ใจเบาสบายแบบนี้ได้ทุกเสาร์อาทิตย์ตลอด48ชั่วโมงกับ Music Day ที่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดี
7: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
1: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
2: เวลของคุณคืออะไรสำหรับชมไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือความมั่นคงที่ให้เราก้าวตามแพชชั่นได้อย่างมั่นใจชมเลือกแบบประกันWell Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตที่ได้รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัยทุกปีตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุ89ปีและรับเงินก้อนสูงถึง 800% ของทุนประกันภัยเมื่อครบกำหนดสัญญาก้าวอย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคงแบบประกัน Well Plus Ready 90/8จากกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตสนใจติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขาผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
4: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน

0: ต่อจากนี้ไปเรียกฉันว่าเสือตะวัน
1: เพื่อใช้ความจำเสื่อมต้องกลายมาเป็นโจรในตำนาน
2: เสือตะวันคือโจรวีรบุรุษไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขา
1: สู่การตามหาตัวตนแท้จริงที่อาจนำอันตรายมาให้พวกเขาพบแจมรัชตะวิววรรณรสอ้อยชลวิทย์แนทอนิพรและนักแสดงอีกมากมายเหมันตะวันรอนทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30สองทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31 20:30ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
3: เอ้ยทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
4: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
5: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
6: แวะฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะได้ไปเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะที่โรงพยาบาลทหารวอเตอร์รีดที่รัฐแมริแลนด์นะคะก่อนที่เขาจะมีอายุครบ80ปีในวันที่14มิถุนายนนี้ท่ามกลางข่าวลือเกี่ยวกับสุขภาพของเขาคือตามที่มีผลการวินิจฉัยก่อนหน้านี้นะคะว่าเขาเป็นโรคหลอดเลือดดำส่วนปลายบกพร่องเรื้อรังซึ่งทำให้เกิดอาการขาบวมอยู่บ่อยๆและนอกจากนี้ยังมีการจับผิดอื่นๆด้วยนะคะที่พบว่าทรัมป์มักจะมีรอยฟกช้ำเกิดขึ้นที่มือขวาและเขาก็ได้พยายามใช้เครื่องสำอางปกปิดรอยแต่ว่าที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐก็ยืนยันนะคะว่าเขายังคงแข็งแรงพอที่จะสามารถบริหารประเทศได้ค่ะรอบหน้าเดี๋ยวส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงติดตามกันต่อค่ะ
5: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
7: ทั่วประเทศ
8: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
9: DJ Playlist 55 Minutes DJ Fiat

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

Request. โดยมากกว่าการปล่อยกู้ธอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: DJ Playlist ของฟิตในชั่วโมงนี้ยังไม่หมดนะครับมีเพลงมาฝากกันในช่วง Cover Night ด้วย
2: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
4: แค่มาที่วัวเชคสเปรส
2: และอาหารแมวคานิว่า
5: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: หยิบเพลงที่เป๊กผลิตโชคนะครับมาคัฟเวอร์ให้กับเราฟังซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงเก่าของพี่เบิร์ดธงชัยแล้วก็เอากลับมาคัฟเวอร์ใหม่มีชาวนุชนะครับแบบทักเข้ามาบอกโอ้อยากฟังมากเลยปีนี้จะได้เห็นพี่เป๊กมาในคัฟเวอร์นั้นอีกหรือเปล่าต้องรอติดตามดูนะครับฝากเพลงทิ้งท้ายเอาไว้นะครับแล้วก็ชั่วโมงหน้ามีคลับอินสปายเดย์ด้วยกับเจนนี่ปานันเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับทุ่มหนึ่งวันนี้เฟ้ไปแล้วยกตามเพลงกับเป๊กไป

0: ไม่เป็นไร
1: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ซวยรายวัน
1: แต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
2: มีโอกาสมีโอกาสแล้วมีบ้านต้องมีโอกาสอาหารและพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอ
3: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้ Miyoko สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับค่า Forecast
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่า Forecast เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของค่า Forecast เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยค่า Forecast โทร027407400
4: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บาร์ก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perses, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
8: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
9: ออฟฟิศสายความงามพนักงานต้องรักสวยรักงามจริงไหมใต้โต๊ะทำงาน OT EP 71 Jobs DB by Seek ชวนเผือก Art Bo เยี่ยมออฟฟิศ Rising Star สายความงามที่ Aura Wellness บริษัทที่พร้อมให้พนักงานเติบโตไปด้วยกันบรรยากาศการทำงานจะดีงามแค่ไหนดูพร้อมกัน28พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดย Match คนที่ใช่ Match งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB by
10: เมื่อรายการเที่ยวเล่นกับแก๊งเพื่อนกลายเป็นพื้นที่แจ้งเกิดและตำนานของเธอคนนี
11: ้
12: เด็กโบราณคดีจากสงขลาสู่เบื้องหน้าขนใจชาวเธอเที่ยวไทยเจนนี่ฟานันเมื่อสัญญาณเตือนจากร่างกายปลุกให้เธอหันกลับมาดูแลตัวเองพร้อมพลังเมนิเฟสที่เปลี่ยนทุกความฝันให้กลายเป็นจริงพุธนี้3ทุ่มตรงกับดีเจอั๋นภูวนาที่ Green Wave 106.5 FM Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Town
13: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choiceเพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
14: Green News
13: โดย Happy Made เทมเป้สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันหลอบบลูเรสปอนทีจี
15: เวลาของ Green News นะคะต้นชั่วโมงแบบนี้ติดตามด้วยกันกับดินสุที่น่าทองชื่นมีรายงานค่ะพบคนที่มีผลตรวจเชื้อไวรัสฮันต้าเป็นบวกรายใหม่เป็นชาวสเปนนะคะโดยตรวจพบระหว่างการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี PCR ตามปกติภายใต้ระบบการแยกกักและควบคุมโรคที่มีการบังคับใช้อยู่แล้วปัจจุบันผู้ป่วยรายนี้ยังไม่แสดงอาการแล้วก็ถูกย้ายไปที่หน่วยแยกกักกันโรคระดับสูงของโรงพยาบาลนะคะโดยยังคงอยู่ภายใต้การดูแลทางการแพทย์เฉพาะทางแล้วก็มาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพที่เข้มงวดซึ่งการตรวจพบผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่นี้ไม่ได้ส่งผลให้ระดับความเสี่ยงต่อประชากรทั่วไปเปลี่ยนแปลงหรือทำให้ต้องปรับเปลี่ยนมาตรการตอบโต้ทางระบาดวิทยาโดยผู้ที่ติดเชื้อรายนี้นะคะถือว่าเป็นชาวสเปนรายที่2ที่มีผลตรวจเชื้อเป็นบวกหลังจากเดินทางมาถึงกรุงมาดริดโดยมีรายงานนะคะว่าผู้ป่วยรายแรกซึ่งมีอาการป่วยก่อนหน้านี้อาการดีขึ้นค่ะรอบหน้าเรียงเจอกันค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update รออยู่ค่ะ
14: Green News
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT
6: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
16: ถามตรงๆเลยความที่เราเป็นเรา
17: ค่ะ
16: เรามีความว่าแบบอุ๊ยเกิดในครอบครัวทหารตำรวจเง
17: ี้
16: ยมันจะรู้สึกเหมือนกับความเข้มข้นในการเป็นเราแบบนี้มันยกขึ้นไปกว่าปกติไหม
17: ภาพของกระเทยในสื่อในวงการในละครไทยอ่ะมันจะต้องถูกนำเสนอในรูปแบบถ้าพ่อเป็นตำรวจหรือทหารแล้วลูกเป็นกระเทยอ่ะจะต้องแบบโดนซ้อมโดนไม่รักโดนตีทำให้เรารู้สึกว่าเรากลัวพ่อหนูเดินมาจากข้างหลังแล้วก็จับผมหนูไงฮะรูป
16: รูปผมมันเหรอ
17: ใช่ค่ะเหมือนแบบมาแล้วก็พูดว่าเป็นอะไรก็ได้แต่อย่าเป็นเสือใบ
16: เชนี่บอกว่าเราได้พบเจอกับช่วงเวลาที่รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าที่สุด
17: พอมันถึงเวลา2ปีอะพี่อันหนูแบบไม่ได้แล้วอะไร้ค่ามากเลยอะอันนี้มันเป็นความโชคดีอย่างนึงที่ความต่างของเราอะแต่มันเป็นความยูนิคของเราอะค่ะเป็นที่ชื่นชอบเป็นหลายคนชอบหลายคนเอ็นดูอะไรเราใช้ชีวิตแบบงาน20เล่า80
16: สิ่งที่เข้ามาเบรกอีกอย่างนึงคือสุขภาพที่เสียหรือจะเรียกว่าพัง
17: พังค่ะ
16: มันเกิดอะไรขึ้น
17: มันเกิดกดไหลย้อนพี่อันผลลัพธ์มันออกมาทางร่างกายเราน้ำหนักลงไป13โลโดยที่เราไม่รู้พี่อันพออยู่บ้านทุกวันมันเห็นตัวเองอยู่ตลอดอะค่ะแต่พอออกมาทำงานปุ๊บเฮ้ยทำไมผอมลงอะอุ้ยหุ่นดีอะอะไรเงี้ยพี่อันอันแรกเป็นแบบเขาเรียกอะไรอะ turning point ในการแบบเกิดเป็นเซลเลอร์แบบพี่อัน
16: แล้วเรารับมือกับความสูญเสียครั้งนั้นยังไงให้เรากลับมาแบบไม่เสียศูนย
17: ์เวลาที่เราทุกคนเจอปัญหาอย่าลืมว่าชีวิตเราอะกดพอดไม่ได้อะมันสอนให้เรารู้ว่าชีวิตเราอ่ะมันต้องไปต่อเวลาเกิดปัญหาเวลามันไม่หยุดเดินลมหายใจเราไม่ได้หยุดหายใจอะฮะเราก็ต้องใช้ชีวิตต
18: ่อ Club Inspire Day Club Inspire Day
19: ClubInspire Day
20: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุดรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
16: สวัสดีครับได้เวลาที่เรามาเจอกันกับ Club Inspire Day นะครับในทุกช่องทางของ Green Wave นะฮะแต่ว่าช่องทางหลักๆที่เราจะเจอกันก็คือทุกวันพุธตั้งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปนะครับกับศูนย์รวมเรียกว่าเป็นคลับที่รวมแรงบันดาลใจดีๆจากแขกรับเชิญระดับไอคอนครับซึ่งวันนี้หนึ่งในแขกรับเชิญของเรานั่งยักไหล่อยู่ตรงนี้เขาบอกว่าเขาตื่นเต้นแต่ผมจะบอกว่าจริงๆผมก็ตื่นเต้นนะที่จะได้คุยกับเขาชื่อแม้ว่าอยู่ในวงการมาก็นานทั้งคู่นะผมนานกว่าแน่นอนนะเราเดินสวนกันบ่อยมากแต่นี่คือครั้งแรกที่ผมจะได้คุยกับเขาจริงๆและผมเชื่อว่าจะเป็นครั้งแรกที่หลายๆคนจะได้รู้จักกับเธอคนนี้ในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งมากกว่าแค่ชื่อหนึ่งซึ่งมาพร้อมกับภาพของความตลกหรือเสียงหัวเราะเท่านั้นวันนี้เรามาทำความรู้จักและผมเชื่อว่าเราจะได้เรียนรู้วิธีคิดกับชีวิตของเจนนี่ปานันครับสวัสดีค่ะ
17: สวัสดีค่ะพี่อันอุ้ยหนูตื่นเต้นมากเลยค่ะพี่อัน
16: ทำไมอ่ะทำไมต้องตื่นเต้น
17: อ
16: ่ะ
17: ด้วยความที่ปกติอ่ะหนูไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ถนัดอะไรกับรายการที่แบบเป็นพอดแคสต์ที่มาพูดแบบเหมือนฟิลให้แรงบันดาลใจหรือเล่าประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยหนูชีวิตหนูมันจะไปเล่าใครมันจะไปให้ใครฟังอะไรเป็นประโยชน์ได้อะไรอย่างเงี้ย
16: แต่พี่อ่านรู้สึกว่าจริงๆแล้วแรงบันดาลใจมันไม่ได้เกิดจากการที่เราต้องรวบรวมประโยคให้มันคล้องจองและสวยและคมคายนะ
17: อ๋อไม่อาจจะเกิดจากเราเละเทะอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
16: มันคือการที่เราหาทางมีชีวิตรอดในแบบของเราอ่ะจริงๆผมว่ามันคือแค่นั้นแล้วเราหาทางที่จะมีความสุขให้ได้มากที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ภายใต้เงื่อนไขอ่ะซึ่งแต่ละคนมันไม่มีแพทเทิร์นอ่ะ
17: เก่งเลยอ่ะแล้วเป็นพี่อั๋นด้วยอ่ะ
16: ทำไมล่ะ
17: อย่างนี้คือเจอกับพี่อั๋นน่ะหลายครั้งมาเลยพี่อั๋นพี่จ๋าแล้วก็ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วรู้สึกอุ้ยแต่แล้วเราตอนที่เรายังไม่เข้าวงการพี่อั๋นคือแบบอยู่ในวงการแล้วพอได้มาเจอปุ๊บอุ้ยแต่แล้วเก่งอ่ะพี่อั๋น
16: อย่าเกรงดีจริงๆน่าจะรู้สึกว่าคุยกับพี่น่าจะสบายใจแต่ตอนที่เขาส่งสคริปต์มาให้พี่บอกว้าวนี่คือครั้งแรกเลยนุ้ยที่จะได้นั่งคุยกัน
17: แล้วหนูเห็นสคริปต์อ่ะส่งมาโหนี่สามารถเอาคำถามไปเป็นแบบคำถามประกวดนางงามได้เลยอ่ะ
16: แต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นรายการมาไม่เคยคุยกับแขกคนไหนตามสคริปต์เลยครับนี่คือเรื่องจริงอ่ะจริงๆนะครับย้อนกลับไปก่อนจริงๆเราเกิดในครอบครัวตำรวจ
17: หนูเกิดในครอบครัวระดับปานกลางแต่ชีวิตมันดันอยู่ในกรุงไม่ใช่เนื้อเพลงเริ่มแล้วเละเทะละลายพฤติกรรมก่อนหนูเกิดในครอบครัวของข้าราชการเป็นพ่อเป็นตำรวจค่ะพ่อเป็นตำรวจที่หาดใหญ่ คุณแม่ก็คือเป็นแม่ค้าขายอาหารขายส้มตำขายอะไรอย่างงี้ทั่วไปพี่อั๋น
16: ซึ่งถามตรงๆเลยความที่เราเป็นเรา
17: ค่ะ
16: แล้วเวลาเรามีความว่าแบบอุ๊ยเกิดในครอบครัวทหารตำรวจเง
17: ี้
16: ยมันจะรู้สึกเหมือนกับความเข้มข้นในการเป็นเราแบบนี้มันยกขึ้นไปกว่าปกติไหม
17: โอ้พี่อั๋นหนูอยากจะบอกเลยอ่ะคือด้วยความที่เราเป็นกระเทยเนาะแล้วเราโตมากับสื่อโตมากับละครไทยกระเทยมันชอบดูละครดูทีวีมาตั้งแต่เด็กอ่ะแล้วเมื่อก่อนอ่ะคือย้อนไปตอนเด็กอ่ะคือตอนนี้เจนนี่อายุ40แล้วนะคะหลายคนยังคิดว่าอาจจะเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆคือย้อนกลับไปเมื่อก่อนอ่ะ30-40ปีแล้วว่าภาพของกระเทยในสื่อในวงการในละครไทยอ่ะมันจะต้องถูกนำเสนอในรูปแบบที่แบบถ้าพ่อเป็นตำรวจหรือทหารแล้วลูกเป็นกระเทยอ่ะจะต้องแบบโดนซ้อมโดนไม่รักโดนตีหรืออะไรอะไรแบบนี้พี่อ่านมันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเรากลัวและอีกอย่างเราอยู่อ่ะสภาพแวดล้อมต่างจังหวัดเมื่อก่อนมันจะมีความเข้มข้นของเรื่องเพศที่สามมากๆพี่อ่านมันจะเป็นแบบเป็นอะไรที่แบบบ้านไหนมีลูกเป็นเพศที่สามหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีการถูกพูดถึงมีการกันแบบอุ้ยแต่ละอุ้ยทำไมมันเดินตุ้งติ้งอะไรอย่างเงี้ยหนูโดนตั้งแต่เด็กพี่อั๋น
16: ซึ่งแปลว่าเราชัดตั้งแต่เด็กเลยเหรอ
17: คือหนูว่าจริงหนูไม่ได้แสดงออกมากแต่มันเหมือนกรีดเลือดออกมาก็มันมีคำว่าเพศที่3ออกมาแล้วอ่ะพี่อั๋นทุกการกระทำของเรามันก็เลยกลายเป็นแบบอริยบทไปทางผู้หญิงหมดเลยอ่ะค่ะหนูทัดหูตั้งแต่เด็กอะอย่างเงี้ยตั้งแต่หัวโป่งหนูทัดหูอะไรอย่างเงี้ย
16: เหรอ
17: ที่กระ
16: ทำที่ยังไม่มีผมให้ทัดก็ทัดแล้ว
17: ใช่พี่อั๋นหนูคือแบบคือหลายๆคนบอกว่าอุ๊ยตอนเด็กๆชอบทัดหูอันนั้นคือเรื่องจริงนะคะเพศที่3ตอนเด็กๆก็คือทัดหูเลยผมยาวแล้วคือทัดหูอะไรอย่างเงี้ยอาบน้ําเสร็จพาเช็ดตัวค่ะเอามาทําผมต่องั้นแล้วทําผมอุ๊ยผมยาวอะไรอย่างเงี้ยพี่อั๋นคือเราเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราอยู่ในสังคมต่างจังหวัดที่มันยังมีความเข้มข้นของเรื่องนี้เยอะมากมันก็เลยทําให้เราต้องมีความแบบแอบๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะเรากลัวมากอะค่ะ
16: แล้วกับในครอบครัวล่ะอ่ะข้างนอกส่วนนึงเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่กับในครอบครัวเอากับในครอบครัวก่อน
17: โอ้โห
16: เราต้องพยายามใช่ครับเฮ้ยเว้ยเฮ้ยงั้นมันต้องพยายาม
17: มันไม่ถึงขนาดนั้นพี่อั๋นหนูแค่พอเวลาอยู่ในบ้านหนูจะแบ่งเฟสชีวิตอย่างนี้ค่ะเมื่อก่อนตอนเด็กๆอ่ะแบ่งเฟสชีวิตที่แฟลตตำรวจกับโรงเรียนคือชีวิตหนูมีแค่2ที่ที่โรงเรียนล่ะเราเป็นเจนนี่เลยวู้เป็นแบบเรียบร้อยเลยคือแบบเราเต้นแฟนฉันนะวันเกิดโรงเรียนเราเต้นแฟนฉันเราเต้นบิทนี่สเปียร์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอกลับไปบ้านปุ๊บอ่ะเราเหมือนคนนิ่งๆเรากลายเป็นคนเรียบร้อยในสายตาพ่อแต่จริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้เรียบร้อยเราแค่ไม่อยากจะมีมูฟเมนต์เยอะไม่อยากจะแสดงอะไรเยอะเพื่อให้เขารู้ว่าเราอ่ะมีกิริยาท่าทางแบบตุ้งติ้งหรือเป็นผู้หญิงอะค่ะเราก็เลยอยู่บ้านแต่เราไม่ได้แอปแมนนะคะไม่ได้แบบ
16: ไม่ถึงขนาดว่าไม่เตะบอลว่าอย่างเงี้ยไม่ได้ขนาด
17: อ๋อมีเตะบอลอะมีจริงครับเตะบอลอะมีแต่คือมันไม่ได้ถึงขั้นตัดเสียงแล้วบอกเฮ้ยเป็นพี่บ่าวแบบเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ถึงขั้นตัดเสียง
16: แต่ยังไงวันที่มันเหมือนกับคัมเอาท์โดยธรรมชาติก็เกิดขึ้น
17: จริงเกิดขึ้นหนูว่ากะใช้วิธีแบบคิดว่าให้เขาว่าเรียนรู้พฤติกรรมเราไปทีละนิดทีละนิดทีละเปิดเผยทีละนิดอะค่ะให้เขาแบบค่อยๆแบบอุ๊ยแต่แล้วค่อยๆเป็นผู้หญิงมากขึ้นในสายตาเขาอะไรอย่างงี
16: ้
17: ไม่โดยไม่ใช้วิธีการหักดิบโดยการคําเอาอะค่ะเออหนูก็เลย
16: แต่ปรากฏมันมีการหักดิบเกิดขึ้นใช่มั
17: ้ยไม่จริงๆมันไม่มีการหักดิบค่ะแต่ว่ามันเป็นการที่ตัวเรากับพ่อแม่ไม่เคยพูดคุยกันใช่มั้ยคะเราก็เลยไม่เคยรับรู้เหตุการณ์ของแต่ละฝั่งนะคะเราก็จะรับรู้ในของเราว่าโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆวางแผนไปเรื่อยๆเนาะให้พ่อแบบ
16: ทีละนิดทีละนิด
17: ทีละนิดทีละนิดอย่างเช่นเราวางแผนแล้วพอเรียนจบปุ๊บอ่ะเราเข้าเรียนมหาลัยปุ๊บอ่ะเราอ่ะจะค่อยๆไว้ผมยาวนะ
16: นี่คือวางแผน
17: วางแผนค่ะ
16: วางแผนไว้ล่วงหน้านานมากเลยนะ
17: หนูเป็นคนชอบวางแผนชีวิตมากเลยค่ะใช้ค่อยๆแบบผมยาวนะผมยาวเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราดันโชคดีตอนนั้นคือเราเอ็นติดศิลปากรมันเป็นช่วงเวลาที่หนุ่มเซอร์กำลังมาแรงอ่ะ
16: หนุ่มติดผมยาวได้เว้ย
17: ผมยาวคือตอนที่หนูเข้าปีหนึ่งอ่ะมันเป็นปีที่ภาพยนตร์เรื่องเพื่อนสนิทออกค่ะไข่ย้อย
16: ไข่ย้อยไข
17: ่ย้อยครับพี่อันแล้วคือตอนนั้นน่ะผู้ชายทุกคนผมยาวหมดเป็นผมยาวเป็นไข่ย้อยหมดเราก็อุ้ยตายแล้วเราจังหวะดีจังเลยเว้ยเราก็ค่อยๆไว้ผมยาวอะไรอย่างเงี้ย
16: แปลว่าตอนนั้นที่บ้านยังไม่รู้เลยเหรอ
17: เราคิดว่าเขาไม่รู้แต่เดี๋ยวมันจะมีเหตุการณ์ฝั่งเขาพี่อันปุ๊บหนูก็เลยปุ๊บพอปีหนึ่งอ่ะผมมันก็เริ่มยาวๆเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วก็มันมีเหตุการณ์ที่พอปิดเทอมปุ๊บอ่ะเราก็กลับบ้านพอไปกลับบ้านไปปุ๊บว่าเขาก็จะชอบพาไปเยี่ยมญาติแล้วคือตอนนั้นน่ะไปเยี่ยมคุณย่าบ้านย่าที่พัทลุงแล้วปัญหาของไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพศทางเลือกหรือว่าปัญหาของเด็กต่างจังหวัดทุกคนคือญาติๆนี่แหละจะเป็นตัวที่แบบ จะเป็นตัวแบบป้าข้างบ้านน่ะจะเป็นอะไรอย่างเง
16: ี้
17: ย
16: ดีก็พูดก็เพล
17: าใช่ค่ะแล้วคือเราไปอ่ะตอนนั้นเราผมเริ่มยาวประมาณนี้แล้วมั้งคะแล้วปุ๊บคือญาติๆเค้าก็จะดูรอบเราออกค่ะว่าเราตุ้งติ้งหรือเราอะไรอย่างเงี้ยพี่อันปุ๊บพอเราไปถึงที่บ้านญาติปุ๊บเค้าก็แซวต่อหน้าคุณพ่อคุณแม่เลยโอ๊ยผมมันยาวขึ้นแล้วเนาะเดี๋ยวนี้มันสวย หนูแบบในใจหนูแบบเฮ้ยคำหยาบเต็มหัวมากตอนนั้นคำหยาบเต็มหัวมาจะพูดทำไมเขาจะแม้จะแซวอะไรก็ให้แซวตอนอยู่กันเองอย่ามาแซวต่อหน้าแบบพ่อแม่หรืออะไรอย่างนี้แต่คือหลังจากที่สิ้นประโยคของญาติอะค่ะพ่อหนูอะเดินมาจากข้างหลังอะหนูไม่รู้ว่าตอนนั้นพ่ออยู่ข้างหลังพ่อหนูเดินมาจากข้างหลังแล้วก็จับผมหนูอย่างเงี้ยฮะรูป
16: ผมมันเหรอ
17: ใช่ค่ะเหมือนแบบอ้อมมาแล้วก็รูปผมหนูมาแล้วก็พูดว่าเป็นอะไรก็ได้แต่อย่าเป็นเสือใบ
16: แปลว่าอะไรอ่ะ
17: พี่อ่านตอนนั้นหนูแบบในใจแวบแรกเสือใบอ้าว
16: ไบเซ็กชวลหรอ
17: ไบเซ็กชวลเราก็คิดไบเซ็กชวลอุ๊ยเป็นอะไรก็ได้อย่าเป็นไบเซ็กชวลในใจคืออ๋อไม่ค่ะชอบผู้ชายอย่างเดียวเราไม่ได้ทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงหรอกแต่พอคือตอนคลิปไปสักพักนึงอ๋อพ่อเราเป็นตำรวจคือเสือใบอ่ะเขาเปรียบเหมือนโจรค่ะ
16: อ๋อเหรอโจรมันเป็นศัพท์เทคนิคหรอ
17: ใช่ค่ะคือเมื่อก่อนเขาจะมีโจรชื่อดังชื่อว่าเสือใบพี่อ่าน
16: อ๋อเหรอใช่อันนี้พี่ก็ไม่รู้นะเนี่ย
17: มีโจรชื่อว่าเสือใบ
16: พี่นึกว่าพ่อเราล้ำนะเนี่ยที่บอกเข้าใจฮะ
17: เขาเป็นสายตำรวจไงคะเขาจะตำรวจเขาก็จะรู้จักแบบโจรชื่อดังของภาคของเมืองไทยอ่ะก็มันเขามีเอามาทำหนังนะคะเสือใบโจรพันเสือค่ะคือแล้วพ่อก็บอกว่าเป็นอะไรก็ได้อย่าเป็นเสือใบอะไรเงี้ยเราอ๋อโอเคเขาหมายถึงว่าเป็นก็คือให้เป็นคนดีอย่าเป็นโจรอะไรอย่างเงี้ย
16: นั่นแปลว่าเป็นโมเมนต์ที่
17: เป็นโมเมนต์ครั้งแรกเลยค่ะ
16: เป็นโมเมนต์ปลดล็อกนะ
17: ปลดล็อกพี่อ่านเป็นครั้งแรกเลยที่เราแบบในชีวิตแม่โอ้ยหนูเริ่มขนจะลุกคือเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยแล้วคืออยู่ๆเป็นครั้งแรกที่เขาพูดแล้วคือเขาพูดด้วยประโยคที่เหมือนเราแบบเฮ้ยสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดที่เราเคยแบบพยายามเรียนให้เก่งเพื่อให้เขาภูมิใจจะเขาจะได้ไม่มาดุมาว่าที่เราเบี่ยงเบนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบพยายามช่วยงานครอบครัวอะไรทุกอย่างเพื่อให้เขาแบบทดแทนเขาอะไรอย่างเงี้ยประโยคนี้มันทำให้หนูแบบ
16: ปลดล็อก
17: เบาเลยอ่ะพี่อ่านหลังจากนั้นแล้วหนูรู้สึกอุ้ยหนูอยากแต่งหญิงแล้วว่าหนูอยากแต่งผู้หญิงเลยอะค่ะเพราะว่าหนูมีคำว่าเขารับรู้นี่ว่าเขารู้ว่าเราเป็นนะเขารู้ว่าเราเบี่ยงเบนแล้วเขาไม่ได้
16: รังเกียจ
17: ไม่ได้รังเกียจด้วยอะค่ะ
16: ซึ่งอะขอกระโดดข้ามไปเลยนะ
17: ค่ะ
16: เรียนศิลปากรอะว่ากันไปตอนนั้นเราหลุดละเริ่มเป็นตัวเองละอย่าเรียกว่าหลุดเลยคือเป็นอิสระละ
17: เป็นอิสระ
16: อะทั้งกายและใจโบราณคดีแต่ปรากฏว่ากลับเป็นช่วงหนึ่งซึ่งเจนนี่บอกว่าเป็นเราได้พบเจอกับช่วงเวลาที่รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าที่สุด
17: จริงจริงจริงจริงไม่ใช่ช่วงเรียนค่ะ
16: เป็น
17: ช
16: ่
17: วงเรียนจบค่ะเรียนด้วยความหนูอะหนูใจหนูอยากเรียนนิเทศพี่อั๋นแต่ว่าด้วยความที่ตอนจะเอนทาร์นะคะคะแนนหนูอะที่หนูจะยื่นอะหนูมีความรู้สึกว่าไม่ถึงตอนนั้นก็เลยเอาเราคิดแค่ว่าเอ็นให้ติดมหาลัยรัฐก่อนเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันไม่เยอะมันไม่ได้เบียดเบียนครอบครัวมากค่ะก็เลยเลือกโบราณคดีฝรั่งเศสที่ศิลปากรแล้วสรุปก็ติดมาปุ๊บหนูเรียนไป4ปีแล้วทีเนี้ยก็เลยกลายเป็นว่าพอเรียนจบปุ๊บอะไปสมัครที่ไหนเขาก็ไม่เอาอะพี่อั๋น
16: คือหางานไม่ได
17: ้หางานไม่ได้เลยค่ะตอนนั้นน่ะเป็นช่วงเวลา2 ปีความน้อยเนื้อต่ำใจมันค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆว่าอุ๊ยตาย
16: แล้วคือสมัครแล้วถูกปฏิเสธ
17: สมัครแล้วถูกปฏิเสธสมัครแล้วไม่มีการติดต่อกลับสมัครไปสัมภาษณ์ก็ไม่มีอะไรกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไปบวกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนเรามีความรู้สึกว่าตอนนั้นเราไม่มีรายได้ของตัวเราเองพ่อแม่ยังต้องส่งเงินให้เราอยู่แล้วเขาก็ไม่ได้มีเงินเยอะเขาก็หาเช้ากินค่ำแล้วต้องมาส่งให้เราอีกแล้วเราก็ตอน2ปีนี้พอไม่มีทำงานปุ๊บเราก็เที่ยวดื่มอะไรนู่นเนี่ยจนพอมันถึงเวลา2ปีอ่ะพี่อ่ะหนูแบบไม่ได้แล้วอ่ะไร้ค่ามากเลยอ่ะหนูไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่าเพราะตั้งแต่เด็กหนูก็เรียนเก่งหนูก็โอ๊ยคนแถวบ้านหนูถึงแม้ว่าหนูจะเป็นตุ๊ดเด็กในแฟลตตำรวจอ่ะแต่ว่าหนูเป็นคนที่รอบบ้านรอบแฟลตตำรวจอ่ะเขายกหนูขึ้นมาพูดแล้วด่าลูกตัวเองอ่ะคือเขายกหนู
16: ว่าเราเป็นเด็กดีอ
17: ่
16: ะ
17: ใช่เราเป็นเด็กดีเราเด็กเรียนเก่งเลยดูพี่ปอสิทำไมไม่เก่งเหมือนพี่ปอดูอะไรอย่างเงี้ยพี่อ่าน
16: แล้วเราทำยังไงตอนนั้นเราทำยังไง
17: ตอนนั้นพอผ่านมา2ปีปุ๊บเราอ่ะโหไม่ได้เลยอ่ะหนูก็เลยตั้งใจสมัครสอบปริญญาโทที่วารสารธรรมศาสตร์พี่อ่าน
16: อ๋อเรียนต่อเลย
17: กับว่าอันนี้แหละ เรียนต่อแล้วกันหางานไม่ได้เพราะว่าเรามุ่งมั่นจะหาสายเนี้ยแต่ไม่มีพอร์ตอะทำไงอะอยากจะทำงานสายนี้เราก็ต้องไปเรียนต่อสายนี้2ปีเจนนี่เอาวะไม่เป็นไรเราเรียนคนแถวบ้านถ้าเราสมัครได้สอบได้ธรรมศาสตร์ของคนแถวบ้านโอ้ขึ้นป้ายอีกเขาเมื่อก่อนสังคมต่างจังหวัดเขาจะแบบ
1: แซ่สอง
17: แซ่สองใครติดจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยโอ้โห
1: เรื่องใหญ
17: ่เรื่องใหญ่เลยเนี่ยหนูก็เลยไปสอบแล้วมันดันสอบติดพอดีพี่อันสอบติดมันก็เลยกลายว่าโอ้โหเจนนี่วันที่หนูโทรบอกแม่ว่าแม่ติดธรรมศาสตร์แล้วนะแม่ว้าคือเราได้ยินน้ำเสียงที่แม่ตอบกลับมาคือเรารู้เลยว่าแม่เขาแบบภูมิใจในตัวเรามากอะค่ะอันนั้นคือมันเป็นเหมือนจุดที่เราอะสร้างความภูมิใจขึ้นมาให้กับตัวเราได้อีกครั้งนึงครับพี่อัน
1: แล้วเราก็นั่นแหละหลังจากนั้นชีวิตก็พาเราเข้ามาสู่เส้นทางของความฝันของเราก็คืออยู่หลังกล้องก่อนเหรอ
17: ใช่ค่ะแต่ไม่ได้เข้ามาได้ด้วยวารสารธรรมศาสตร์นะพี่อัน
1: อ้าว
17: พี่อันจังหวะชีวิตคนน่ะพี่อันคือในระยะช่วงเวลา2ปีนั้นนะคะมันจะมีพาร์ทนึงของชีวิตที่หนูได้ทำคือ Treasure Bangkok Treasure Bangkok คือทำวิดีโอพาโรดี้ใช่มั้ยครับพี่อัน
1: คือล้อเลียนกันใน YouTube
17: ใช่ค่ะคือตอนนั้นพี่โจคนที่ก่อตั้ง Treasure ขึ้นมาเป็นรุ่นพี่หนูที่โบราณคือห่างกันแค่ปีเดียวแล้วจะเป็นสายกิจกรรมเหมือนกันแล้วคือหนูจะเป็นคนที่แบบจะชอบเอนเตอร์เทนพี่ใช้มาเอนเตอร์เทนหนูก็มาเต้นโชว์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ทำแทชเชอร์ทีเนี้ยเขาก็เรียกเราไปเล่น MV Katy Perry Rihanna Mariah Carey อะไรตอนนั้นปุ๊บในระหว่าง2ปีที่ทำอันนั้นนะคะมันเหมือนได้เก็บเป็นพอร์ตอะค่ะพี่อันจริงๆอะหนูว่าหนูสามารถเข้าวารสารได้อะพอแทชเชอร์แบงคอกเหมือนกันนะคะเพราะหนูเอาไปโชว์
1: หนูเอาไปโชว์ทำสิ่งนี้
17: ใช่ค่ะหนูไปโชว์วันนี้ตอนสัมภาษณ์ผ่านข้อเขียนใช่ไหมสัมภาษณ์นี้ค่ะหนูทำอันนี้เขาว่าอู้ว้าวว้าวกันมากอะไรอย่างเงี้ยจนพอหนูเอ็นติดแทชเชอร์แบงคอกอันเนี้ยค่ะทำให้หนูได้งานในสายงาน

0: อันเป็นเวลาเดียวกันพี่อั๋น
1: อ๋อชนกันอีก
0: ชนกันค่ะคือหนูเรียนปริญญาโทอ่ะเขาเรียนวันธรรมดาใช่ไหมคะตอนสองทุ่
1: ม
0: แล้วรายการที่หนูได้เข้าไปทำอ่ะคือวันธรรมดาสองทุ่มเหมือนกันพี่อั๋นคือเวลาเดียวกันเลยค่ะหนูก็เลยต้องเลือกตอนนั้นเราก็เลยตัดสินใจเลือกชัยนวีเพราะว่า
1: ว้าว
0: มันเป็นคือมันเป็น
1: มันเป็นงานเหมือนเน
0: า
1: ะ
0: มันเป็นสายงานมันเป็นสายงานในความฝันเราอ่ะพี่อั๋น
1: แปลว่าเราเลยไม่เรียนเหรอ
0: เราเลยหยุดเรียนไปเลยไม่เรียนเลยค่ะพี่อันเพราะว่าอันนี้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้ทํางานด้วยได้เงินเลี้ยงดูตัวเองด้วยและอีกอย่างนึงคือเราก็ได้เค้าเรียกอะไรอ่ะ
1: ได้ประสบการณ
0: ์ได้ประสบการณ์และความรู้จากการทํางาน
1: แต่สุดท้ายจริงๆแล้วมันมีโอกาสก็คือพี่ปอมแปมนี่แหละปอมแปมเธอเที่ยวไทยซึ่งตอนนั้นเธอเที่ยวไทยเกิดแล้วดังแล้วแล้วเค้าก็มาติดต่อเราให้เราไปเป็นพิธีกรอีก1คนของเธอเที่ยวไทยและเราปัดปฏิเสธ
0: หนูปฏิเสธพี่อัน
1: หนูสวยเลือกได้มาจากไหนอะ
0: หนูเชิดมากอ้าวให้ค่าตัวหนูน้อยหนูก็ปฏิเสธสิครับรอเล่นรอเล่นไม่คือพี่อันคือตอนนั้นนะจริงๆแล้วว่าหนูย้ายมาจากชาแนลวีมาทำแบงค์ชาแนลแล้วค่ะแล้วก็มาอยู่ในทีมพี่แปมแล้วค่ะตอนที่เขาติดต่อให้เป็นพิธีกรเทเที่ยวไทยอะตอนนั้นน่ะหนูก็เป็นเจนนี่เทเที่ยวไทยแล้วแต่ว่าเป
1: ็
0: น
1: ในฐาน
0: ะครีเอทีฟ
1: ก็คือเป็นเบื้องหลังของทีมงานของรายการ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่เทเลทายมันเป็นรายการที่แปลกใหม่มากคือทุกคนในรายการน่ะออกได้ออกกล้องหมดเลยตากล้องพี่ปาล์มป้าเป็ดทุกคนได้ออกกล้องได้มันเป็นฟรีสไตล์หมดเลยแฟนรายการก็เลยจะรู้จักทีมงานทุกคนป้าหนึ่งจริงๆป้าหนึ่งว่าเป็นดาราเหมือนกันค่ะเวลาไปไหนอุ้ยเจนนี่เทเลทายอุ้ยฝนเทเลทายอุ้ยเป็ดป้าเป็ดเทเลทายอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยโอ้เราอยู่ตรงนั้นแล้วเราก็โอเคแล้วอีกอย่างหนูไม่ได้ทะเยอทะยานอยากจะเป็นดาราอยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูแค่แบบแค่อยากทํางานมีเงินเฉยๆ
1: เราเลยปฏิเสธจริงๆจังๆเหรอ
0: ปฏิเสธค่ะจริงเลยหนูปฏิเสธไป2รอบรอบที่3เนี่ยไม่ได้มีการทาบทามแล้วค่ะแต่ว่าพี่แปมประกาศมัดมือชกบนคอนเสิร์ตเทยแฟร์เป็นพาร์ทที่มีให้หนูอ่ะมาโชว์ด้วยแล้วพอจบโชว์ปุ๊บก็ประกาศให้หนูก็งงว่าเอ๊ะทําไมโชว์นี้พอตอนจบโชว์ปุ๊บพี่ๆอ่ะจะมอบมงให้หนู
1: อ่ะมันอยู่ในโชว์แต่เราไม่รู้
0: มันอยู่ในโชว
1: ์ว่ามันว่ามีอะไร
0: ใช่ค่ะปุ๊บประกาศว่าเจนนี่เป็นพิธีกรเทเลทายคนที่4หนูป่ะรอบแรกหนูคุยกับยายหนูก็ปฏิเสธนะรอบที่2ให้พี่มิ้นโอ้หัวหน้าโปรดิวเซอร์มาคุยกับหนูก็ปฏิเสธนะมัดมือเลยหรอทุกคนเฮว้าดีใจมากเจนนี่ได้เป็นพิธีกรสุดท้ายหนูเลยต้องเป็นพี่อัน
1: และสุดท้ายเรารู้สึกยังไงกับการที่เราก้าวเข้ามาเป็น
0: โอ้พี่อันมันเป็นความกลัวตั้งแต่แรกที่หนูปฏิเสธอ่ะเหตุผลหนึ่งคือหนูกลัวหนูมองพี่ๆเขาว่าเขาเป็นตำนานแล้วเขามีความเก่งอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วทำไมเขาดังกันมากอ่ะ
0: เขาดัง
1: ใช่ไหมแล้วมันเคมีเป๊ะมาก3คน
0: คือหนูเวลาด้วยตัวหนูเองหนูมีเนเจอร์ที่ว่าเวลาหนูเจอใครที่เราอ่ะนับถือในใจว่าเนี่ยคนเนี้ยคือคนเก่งอย่างเช่นหนูเจอพี่อั๋นแล้วหนูตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยหนูก็เลยมันจะเป็นความรู้สึกที่มันจะทําให้หนูรู้สึกตัวเล็กตัวเล็กกว่ามากโดยที่พี่อั๋นหรือว่าพี่ๆเขาไม่ได้ทําตัวใหญ่เพื่อข่มหนูเลยนะคะแต่ว่าเออพอเรานับถือใครว่าเก่งอ่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูตัวเล็กหนูไม่ได้มีความสามารถอะไรเท่าพี่ๆเขาหรอกอะไรอย่างเงี้ยอย่างเขาเป็นตำนานเขาเป็นอะไรโอ้โหคิดฟุ้งไปเรื่อยเลยหนูเลยปฏิเสธแต่ว่าพอมาทําจริงปุ๊บอ่ะปัญหาของหนูจริงๆอ่ะก็คือหนูอ่ะในช่วงแรกๆด้วยความที่เราเป็นครีเอทีฟใช่มั้ยพี่อั๋นเราจะต้องฟังพี่ๆเขาแล้วจดมุกมาเพื่อมาตอนตัดต่อปุ๊บมันจะง่ายเราก็ติดบทบาทเดิมค่ะเราติดบทบาทเดิมคือพอเข้าไปปุ๊บอ่ะเราก็ติดฟังเขาติดฟังเขาเล่นการไกลเป็นว่าเราอ่ะไม่ค่อยพูดแล้วอีกอย่างนึงอ่ะด้วยความที่พอเรารู้สึกว่าเราตัวเล็กอ่ะเราก็เลยไม่รู้จะ
1: แทรกเข้าไปตรงไหน
0: ไม่กล้าจะแทรกไม่กล้าจะแสดงออกไม่กล้าจะเล่นอะไรอย่างเงี้ย
1: เหมือนหาจังหวะไม่เจออย่างเง
0: ี้ยด้วยความที่หนูว่าเขา3คนในตอนนั้นในสายตาหนูนะมันเป็นอะไรที่มันแบบโอ้โหแบบเด็กสมบูรณ์ยันวอยุ่นแบบอะไรทุกอย่างมันเป๊ะมันลงตัวกันแล้วว่าพี่อ่านคือคนนึงเล่นมุกคนนึงตบอีกคนนึงสรุปอะไรทุกอย่างมันครบแล้วแล้วหนูจะเข้าไปอะไรตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันเครียดมั้ย
0: โอ้โหพี่อ่านหนูอ่ะไม่อ่านคอมเมนต์ YouTube เลยอ่ะพี่อ่านเรารู้ตัวตั้งแต่พอไปเทปแรกปุ๊บเราอุ๊ยตายแล้วเราแทบจะไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะเราเล่นมุกไม่กล้าเล่นมุกมันเราทําอะไรไม่ได้หนูรู้ตัวเองหนูก็เลยตอนนั้นให้พี่ฝนเทเลทายซึ่งเหมือนทําหน้าที่เป็นผู้จัดการหนูด้วยอะไรเงี้ยให้ไปแบบเช็คฟีดแบคให้หน่อยพี่ฝนกลับมาบอกหนูคําเดียวว่ามึงไม่ต้องอ่าน
1: แสดงว่ายับเยิน
0: แค่นั้นไม่อ่าน

0: แล้วพูดตรงๆนะทาร์เก็ตของคนดูเป็นทาร์เก็ตที่พร้อมด่าเปิงเข้าใจป่ะเป็นคนที่พร้อมจะมีความคิดเห็นในทุกเรื่อง
1: เหมือนเพื่อน เหมือนเพื่อนเลย เหมือนเพื่อนด่าเพื่อนคือเหมือนเขาด้วยความที่เขารู้สึกว่าเทยไทยกับคนดูอ่ะเขารู้สึกว่าเขาใกล้ชิดกันเหมือนฟิลเพื่อนอะไรเงี้ยเขาก็เลยด่าได้หรือพูดได้วิจารณ์ได้อย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยไม่ดูไปเลยพี่อันเป็นหลายเดือนมากพี่อันไม่ใช่เดือน2เดือนนะคะเป็นหลายเดือนมาก
0: จิตตกไหม
1: โอ้โหพี่อันหนูเป็นคนโอเวอร์ทิงกิ้งอยู่แล้วอะหนูเป็นคนเซนซิทีฟกับทุกอย่างอะพี่อันตอนนั้นเราอะเราก็ตัดสินใจว่าไม่อ่านนะแต่ใจมันแบบ
0: แล้วไม่อ่านได้จริงๆไหมอ่านถามจริง
1: ๆหนูไม่อ่านเลยค่ะพี่อัน
0: จริงว่าไม่อ่านเลยจริง
1: ใช่ค่ะหนูไม่อ่านเลย
0: เก่งว่ะ
1: หนูรู้ตัวดีหนูก็คุยกับตัวเองว่าถ้าอ่านแล้วเป็นไงจะนี่โอ้โหถ้าอ่านเนี่ยมึงอาจจะไม่ตื่นเลยก็ได้นะมึงจะนอนซมไปเลยก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแบบไม่อ่านเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงที่แบบชาวเน็ตเขาก็แบบ
0: เราคิดไหมว่าจะไปยังไงต่อวะมีไหมหรือแบบเอ้ยไปก่อนเอาก่อนไปก่อน
1: มีเราแค่มีความคิดว่าเราจะทำยังไงว่าให้มันแบบให้มันทำได้อย่างเต็มที่อะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วจริงๆต้องคิดแล้วมันมีทางออกไหม
1: ไม่มีพี่อันหาไม่สามารถหาคำตอบให้กับตัวเองได้ว่าเราจะต้องทำยังไงหรอเราจะต้องเฮ้ยมีอะไรขึ้นมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเลยทุกอย่างเหมือนมันไหลไปแล้วมันค่อยๆเกิดขึ้น
0: แต่จนกระทั่งมันมีจุดเปลี่ยนในเทปหนึ่งเจนี่เป็นสมิลาเจ
1: สมิลาเจ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เทปนั้นไม่เกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังจันๆนิดนึง
1: คือจริงๆมันไม่มีอะไรเลยพี่อั๋นคือมันเป็นเทปที่ไปกาญจนบุรีแล้วคือเป็นนั่งเรือไปเรื่อยๆค่ะแล้วหน้าที่ของพิธีกรทุกคนคือจะต้องเล่นมุกไปเรื่อยๆเห็นอะไรแล้วก็จะต้องเล่นเห็นอะไรแล้วก็ต้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่เราก็อุ๊ยก่อนนั้นเราไม่รู้จะทําอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะจนอันนั้นปุ๊บพอนั่งเรือไปแล้วมันดันบังเอิญหนูนั่ง2คนข้างหน้าแล้วฝั่งตากล้องอ่ะนั่งหันหน้ามาหาหนูหันหลังให้อะไรนะคะแม่น้ําแล้วตากล้องอ่ะดันใส่ชุดฮิปฮอปแล้วช่วงนั้นน่ะมันมีรายการแรปอิตนาวออกมาค่ะแรปอิตนาวออกมาเป็นรายการที่มาแข่งแรปกันมันจะมีการแรปดิสคือการแบบแรปด่ากันไปกันมาโต้กันไปกันมาค่ะแล้วหนูอ่ะพอเห็นว่านุชาตากล้องชื่อนุชาเป็นฟิลฮิปฮอปเนี่ยเป็นแรปเนี่ยแหละใส่ชุดแรปแล้วหนูก็เลยเหมือนฟิลร้องเพลงแรปดิสด่าไปด่านุชาไปเหมือนแรปดิสด่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนทุกคนก็อุ๊ยแต่แล้วสนุกอะไรก็ว่าก็เชียร์หนูว่าแรปดิสไปเลยจนหนูแต่งออกมากลายเป็นเพลงนึงอะค่ะแรปออกมาเป็นเพลงนึงเหมือนมิลลี่อ่ะพี
0: ่ใ
1: ช่ค่ะหนูออกมาเป็นเพลงนึงเลยแล้วเย่อจบพี่แป้งก็เอ้ยมันวงการแรปมันต้องมี AKA คือมันต้องมีนามแฝงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลย My name is Samila J ก็คือหนูด้วยความที่เอกลักษณ์หนูอย่างนึงคือหนูชอบพรีเซนต์ความเป็นตัวตนของตัวเอง
0: ความเป็นใต้
1: ความหนึ่งอย่างคือความเป็นใต้เราก็เลยว่าอุ๊ยตายแล้วมันจะมีพีดิดดี้หรือมันจะมีอะไรนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยอุ๊ยชื่อย่อเราเป็นเจแล้วกันแต่ต้องเป็นเจอะไรดีนะให้มันแบบเป็นตัวเราที่สุดก็เอาชื่อหาดที่บ้านเกิดมาตั้งเป
0: ็
1: น
0: สมิลาโอเค
1: หาดสมิลาค่ะเป็นสมิลาเจตัวพี่อ่านเทปนั้นน่ะหนูอะเป็นเทปแรกที่กลับมาอ่านคอมเมนต์ที่เริ่มอ่านคอมเมนต์เพราะกลายเป็นโอ้โหแต่แล้วเกิดเป็นสมิลาเจแล้วเพลงหนูคือทุกคนแฟนๆรายการหลายคนร้องตามได้กันแบบร้องตามกันหมดเลยอ่ะพี่อ่านใคร
0: ที่หลังจากนั้นวายเปลี่ยนเลย
1: เปลี่ยนเลยค่ะเราเหมือนมันกลายเป็นว่าหนูอะไม่ได้สร้างตัวตนใหม่ขึ้นมานะพี่อ่านแต่ว่าหนูอะแค่เป็นตัวเองที่แตกต่างกับพี่ๆเขาอะค่ะคือไอ้เรื่องแรปเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เป็นคนชอบมันฟิลแต่งกรแต่งอะไรไปเรื่อยอยู่แล้วแล้วตอนนั้นหนูก็ดู
0: รายการนี้
1: แล้วก็หนูก็ติดตามเพลงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่โชว์ด้านนี้ออกมาปุ๊บแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยเราได้เจออะไรที่มันเป็นความแตกต่างที่ไม่เหมือนกับพี่ๆทั้ง3คนแล้วเป็นอะไรที่แฟนรายการชื่นชอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ซึ่งจริงๆนะในฐานะของผู้ชมอะนะตอนนั้นที่เจนนี่เข้ามาพี่นึกในใจว่ายากชิบเป๋งเลยจริงๆเรามองจากคนนอกรู้สึกว่ายากชิบเป๋งเลยแต่ในที่สุดผมเชื่อว่าทุกคนเห็นเหมือนกันว่าเราทำได้ทำได้จริงๆแล้วทำได้อย่างโดดเด่นแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตำนานเป็นตำนานความฮาที่ไม่ซ้ำใครไม่ได้พยายามจะเหมือนใครคือฮาไวเป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองณวันนั้นเราแจ้งเกิดความเป็นเจนนี่ปานันท์ ของคนไทยในประเทศไทยได้เลยอ
1: ่
0: ะจริงจริงซ
1: ึ่
0: งน
1: ั่
0: นค
1: ือ
0: ความสำเร็จถ้าเรามองย้อนกลับไปวันนี้พูดแบบไม่ต้องเกิดนะเราคิดว่าเราเรียนรู้อะไรจากสิ่งนั้น
1: อย่างที่หนุ่มบอกอ่ะพี่อ่านคืออ๋อมันเรียกว่าอะไรอ่ะหนูอ่ะเป็นคนที่พยายามพรีเซนต์คือรักในตัวเองภูมิใจในความเป็นตัวเองมากก็เลยหนูพยายามพรีเซนต์ตัวเองออกมาอยู่ในสื่อในให้ทุกคนได้เห็นตลอดนะไม่ว่าจะเป็นแบบความเป็นคนใต้ความเป็นคนสกปรกอะไรอย่างเงี้ยคือหนูพรีเซนต์ทุกด้านน่ะหนูพรีเซนต์ทุกด้านอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เพื่อหาให้มันออกมาให้ได้
1: ใช่เพื่อแค่เราไม่ว่าแบบว่าเราพยายามแสดงออกให้ได้เยอะที่สุดเพื่อหาสิ่งที่มันเป็นความแตกต่างแต่ยังเป็นตัวเราอยู่แล้วเป็นสิ่งที่แฟนรายการชื่นชอบอ่ะค่ะโอ้หนูด้วยแบบอันนี้มันเป็นความโชคดีอย่างนึงที่ความต่างของเราอ่ะแต่มันเป็นความยูนิคของเราอ่ะค่ะมันดันไปเป็นที่ชื่นชอบเป็นหลายคนชอบหลายคนเอ็นดูอะไรเงี้ย
0: แต่จริงๆเราเริ่มต้นจากจุดที่ยากมากด้วยเน
1: า
0: ะ
1: มาก
0: แต่ก็เป็นจุดที่ยากมากแต่ก็เป็นจุดที่สูงมากคือถ้ามันเป็นบาร์ที่สูงมากถ้ามันได้คือมัน
1: ดังเลย
0: ถูกต้อง
1: เพราะว่าหนูอ่ะกระดันเข้าไปอยู่ในรายการที่มันดังอยู่อ่ะค่ะรายการที่มันดังอยู่คือตอนนั้นมันก็เลยกลายเป็นความกดดันไงพี่อ่าน
0: แต่ในความพีคในความที่บอกโหล้นลาแล้วพีคแล้วเกิดในวงการบันเทิงแล้วแล้วก็เป็นเจนนี่มาถึงวันนี้ไม่ใช่นะฮะในระหว่างทางตรงนั้นมีขวากหนามและเป็นขวากที่ใหญ่ด้วยแต่วันนี้พูดได้ว่าเธอนั่งอยู่ตรงนี้แบบ best version นะ best version ณวันนี้
1: น
0: ะมันอาจจะไปได้ไกลกว่านี้อีกนะฮะแต่ณวันนั้นเกิดวิกฤตอะไรขึ้นกับชีวิตของเจนนี่ปานันเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บหนึ่งเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันว่ารับมือมันยังไงแล้วจุดนั้นเปลี่ยนให้เธอเป็นเจนนี่ปานันที่ดีได้ขึ้นไปอีกยังไงนะครับช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อกับ Club Inspire Day นะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนของเรานะครับนั่นก็คือ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอพักกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาครับ
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: Club Inspire Day โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: Club Inspire Day Club Inspire Day
3: ClubInspire Day โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
0: กลับมาคุยกันต่อนะครับกับ Club Inspire Day วันนี้เราอยู่กับเจนนี่ปานันนะครับเรากำลังถึงพีคของชีวิตกับเธอเที่ยวไทยแต่ณวันนั้นเราพีคแต่ว่าชีวิตก็กระเรียกระลาดมันพอสมควร
1: ใช่ไหมไปสุดในทางใดทางนั้นอย่างเต็มที่ค่ะ
0: ซึ่งณวันนั้นเราพูดว่าอะไรนะงาน
1: 20
0: ทำงาน20
1: เล่า80
0: คือณวันนั้นเราเมาเละเลยหรอ
1: โอ้โหพี่อ่านคือจริงๆไม่เป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ก่อนตั้งแต่มหาลัยแล้วค่ะมหาลัยคือปลูกฝังให้แบบเราเป็นนักดื่มอย่างแบบเมามันอย่างเต็มที่เลย
0: คือในมุมเรียนเราเรียนดีรับผิดชอบแต่ปาร์ตี้คือเราแทบคลานอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: ไม่เรียนเราก็คือดื่มค่ะเราเคยเลิกเรียนเสร็จปุ๊บดื่มไปจนถึงขั้นเวลาที่ต้องไปเรียนแล้วก็ไปเรียนค่ะไม่ได้นอนพี่อันเต็มที่เลย
0: ซึ่งเลยติดประจวบถึงทำงานณวันนั้นก่อนทำงานที่เราพีคตอนนั้นก็ยังใช้ชีวิตแบบนั้นอยู
1: ่ไม่ค่ะพี่อันคือก่อนที่จะเราจะมาทำเป็นเบื้องหน้าค่ะเราใช้ชีวิตแบบงาน20ทำเล่า80 แต่พอมาทำเธอเที่ยวไทยอ่ะมันทำให้อีประโยคนี้มันชัดเจนขึ้นมาพี่อันคือมันทำให้เป็นว่ากลายเป็นว่าเราอ่ะพอเริ่มมีชื่อเสียงจากเธอไทยมากๆงานอื่นก็เข้ามาแสดงก็เข้ามาเรื่องนี้ประเดประดังเข้ามาจนเราอ่ะไม่ได้กินเหล้าเลยจนเราแบบไม่มีเวลาเลยพี่อ่านช่วงพีก็คือหนูทำงานแบบทุกวันติดจนแบบ
0: ก็กลายเป็นเหมือนดีป่ะ
1: ก็เหมือนดีค่ะแต่หนูคิดไว้แล้วว่าชีวิตเนี้ยหนูไม่ได้อยากทำงานอะไรแบบนั้นหนูอยากทำงานแค่20แล้วก็กินเหล้าอีก80
0: อ๋อหรอจริงหร เรายังหอยหาชีวิต
1: เรา
0: ห
1: อยหาค่ะเราหอยหาพี่อ่าน
0: แต่เราไม่ได้ติดใช่ไหมเราติดมันไหม
1: ไม่ได้ติดพี่อ่าน
0: แต่แค่ติดอารมณ์นั้น
1: เราแค่ติดอารมณ์เราก็แค่พูดจริงๆเหมือนพูดขำๆแหละว่าเราเออใจอ่ะฉันแบบฉันอยากทำงานแค่20แล้วก็กินเหล้า80อะไรเงี้ยแต่พอช่วงเวลาที่งานเยอะเราก็ทำงานอย่างเดียวจนทำงานจนเหงาอ่ะพี่อ่านทำงานจนแบบไม่ได้ไปดื่มไปหาเพื่อนเลยจนเราบอกกับพี่ฝนผู้จัดการว่าแบบเหงาว่าเหงามากเลยฮะไม่ได้กินเหล้าเลยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คือทำแต่งานแล้วก็เหนื่อยกลับบ้านนอนหมดแรงมันลุกขึ้นทำงานอีกแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: แต่สิ่งที่มาเปลี่ยนเราอีกอันหนึ่งพร้อมกับถ้าจะพูดว่าพีคของงานสิ่งที่เข้ามาเบรกอีกอย่างหนึ่งคือสุขภาพที่เสียหรือจะเรียกว่าพัง
1: ค่ะ
0: มันเกิดอะไรขึ้น
1: มันเกิดกดไหลย้อนพี่หันกดไหลย้อนจริงๆแล้วว่าคือกดไหลย้อนน่ะหนูไม่ได้เป็นถึงขั้นแบบเข้าโรงพยาบาลหรือว่าหนักอะไรมากมายแต่หนูเป็นคนที่แบบเวลาหนูอยากทําอะไรปุ๊บอ่ะหนูจะทําสุดหนูจะมีแพชชั่นดื่มกินเหล้าหนูจะกินสุดเลยพี่อันกินยันว่างกินตื่นเช้ากินเต็มที่หลายปีแล้วพอมาเป็นกดไหลย้อนน่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยไม่ได้แล้วฉันอยากรักษาคืออาการที่หนูเป็นน่ะมันเป็นเหมือนเปรี้ยวในคอเหมือนมีก้อนในคอทุกครั้งที่กลืนน้ำลายแล้วจะรู้สึกเหมือนมีก้อน
0: มันติดอยู
1: ่เหมือนมีก้อนในคอค่ะมีเหม็นๆในคออะไรเงี้ยแล้วหนูรู้สึกโอ๊ยมันน่ารำคาญมากเลยอะค่ะก็เลยอยากรักษาให้หายเพื่อนหนูไปรักษาตอนนั้นจำได้เลยรักษากดไหลย้อนหนูรักษาติดกัน
0: อ
1: ะ3โรงพยาบาลเพื่อนรักษาไปเรื่อยๆ3โรงพยาบาลจนสุดท้ายมาตระหนักได้ว่าเอ้ยทุกที่คือคุณหมอบอกเหมือนกันหมดว่าโรคเนี้ยมันเป็นเหมือนโรคเวรกรรมที่ยามันช่วยได้ประมาณ 30% อีก 70% คือต้องเปลี่ยน
0: ชีวิ
1: ตเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนไลฟ์สไตล
0: ์
1: ตอนนั้นเปลี่ยนก็เปลี่ยนดิหนูเปลี่ยนแบบทุกอย่างตามที่หมอบอก
0: ไปสุด
1: เลยค่ะเขาจะมีหมวด1เรื่องการกินคือมีของที่ห้ามกินมีอะไรบ้างหมวดหมู่อันไหนบ้างหนูทำทุกอย่างออกกำลังกายนอน4ทุ่มเพราะถ้าไม่นอน4ทุ่มปุ๊บร่างกายจะตีว่าเราเครียดความเครียดเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของโรคนี้ดื่มน้ำ2ลิตรเคี้ยวอาหาร1คำคำละ40ครั้ง
0: เคี้ยว40ครั้งต่อคำเหรอ
1: ใช่พี่อั๋นแล้วนับค่ะพี่อั๋นเอาเข้าปากเสร็จปุ๊บ1นับในใจแล้วทำ
0: ทุกคำเลยเหรอ
1: ทุกคำ
0: แล้วทำจริงๆเหรอ
1: ทำค่ะเพื่อให้มันละเอียดที่สุดพอเข้าไปในท้องปุ๊บกดมันหลั่งน้อยที่สุด
0: เราเคี้ยวคำละ40ครั้ง
1: 40ครั้งค่ะพี่อ่ะ
0: อยู่นานแค่ไหนอ่ะ
1: โอ้เป็นเดือนเลยค่ะมันดันเป็นช่วงจังหวะชีวิตด้วยค่ะช่วงที่หนูเป็นกดไหลย้อนคือมีโควิดพอดีแล้วทุกอย่าง
0: ว่างอ่ะดิ
1: ใช่ค่ะทุกอย่างทำงานที่บ้านมีเวลานู่นนี่เป็นแบบสเตย์โฮมแบบ
0: พี่แต่ว่าพี่แท้เราผิดถูกไม่รู้แต่พี่จะบอกว่าจริงๆมันคือการเจริญสตินะ
1: เหรอคะ
0: ใช่สิมันคือการที่เราอยู่กับปัจจุบันขณะถ้าคุณไปปฏิบัติธรรมนี่คือการเจริญสติอย่างหนึ่ง
1: อุ้ย
0: คือคุณเอาเข้าปากแล้วคุณเคี้ยวแล้วคุณนับ1 2 3นี่คืออยู่กับสิ่งนี้เข้าใจป่ะ
1: อุ้ยหนูก็ไม่ได้คิด
0: มันใกล้เคียงกับการทางพุทธก็คืออยู่กับปัจจุบันมันใกล้เข้ามาที่สุด
1: ใช่หนูทําเลยพี่อ่ะแล้วจริงๆก็หนูนั่งสมาธิอะไรนู่นนี่ด้วยนะคะแต่ว่าเพิ่งมานั่งคิดพอพี่อั๋นพูดว่าว่ะมันคือการอยู่กับปัจจุบันจริง
0: ๆ
1: หนูทําทุกอย่างพี่อั๋นจนสิ่งที่หนูทําทั้งหมดอะค่ะทําให้หนูน้ําหนักลดลงไป13กก
0: เพราะว
1: ่าไลฟ์สไตล์ที่หนูเปลี่ยนอะค่ะเคี้ยวคําละ40
0: พอเคี้ยวมันกินน้อยลงนะ
1: ใช่ค่ะก็กินน่ะกินเท่าเดิมพี่อั๋นแต่ว่าเหมือนกดมันหลั่งออกมาน้อยมันก็เลยมีผลเอฟเฟคของกดไหลย้อนน้อยแล้วคือตอนนั้นอาหารพี่อั๋นเค้าห้ามของทอดของมันของเผ็ดของเปรี้ยวของรสจัดหนูไม่ทานเค็มเหลือหวานกินไม่ได้อีกเพราะหวานที่หนูชอบกินคือเป็นส่วนของกดไหลย้อนหมดกดช็อกโกแลตช็อกโกแลตอะไรหนูกวาดทิ้งหมดเลยเหลืออะไรพี่อันเหลือของจืดขมนี่เราไม่กินอยู่แล้วเนาะกินข้าวขมเหลือของจืดพี่อันกลายว่าช่วงนั้นน่ะหนูกินของจืดตลอดเวลาเป็นเกือบปีอะค่ะเมนูจืดไม่ปรุงไม่อะไรเลยตอนนั้นคิดถึงแกงส้มมากพี่อันคิดถึงแกงไตปลามาก
0: แต่เราเอาจริงถูก
1: แต่หนูไม่แตะเลยค่ะกินแต่ของจืดแล้ว
0: แต่จริงนี่โชว์ความที่เราเป็นคนมีระเบียบวินัยขั้นสุดนะกับตัวเองนะ
1: มีแพชชั่นพี่อันมุ่งมั่นค่ะหนูแบบเวลามุ่งมั่นทําอะไรคือหนูเต็มที่เลย
0: นี่คือมุ่งมั่นเพื่อให้หายหรือ
1: เพื่อให้หายค่ะ
0: แค่นั้นเลย
1: ค่ะแค่อยากให้หายแต่ว่าผลลัพธ์มันออกมาคือจริงอ่ะหนูโรคไม่หายเพราะมันมีบางอย่างที่หนูไม่ยอมเลิกก็คืออย่างเช่นแบบเล่ายาปรับปิ้งที่เราแบบก็ยังสั่งสรรอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้หายแต่ว่า ผลลัพธ์มันออกมาทางร่างกายเราน้ําหนักลงไป13โลโดยที่เราไม่รู้พี่อ่านพออยู่บ้านทุกวันมันเห็นตัวเองอยู่ตลอดอ่ะค่ะแต่พอออกมาทํางานปุ๊บเฮ้ยทําไมผอมลงอ่ะอุ๊ยหุ่นดีอ่ะอะไรในใจหนูตอนนั้นน่ะเค้าทักว่าผอมลงอ่ะหนูดันคิดหรือกูเป็นอะไรอีกโรคนึงอีกหรือเปล่าเนี่ยผอมลงเอ๊ะหรือเดี๋ยวจะเป็นอะไรอีกโรคนึงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทุกคนทักมาเลยอู้ผอมลงผอมลงแล้วอู้ตายแล้วเป็นเพราะที่ผ่านมาเราทําเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้เราแบบพี่อั๋นอันแรกเป็นแบบเค้าเรียกอะไรอ่ะ turning point ในการแบบเกิดเป็นเซลเลิฟอ่ะพี่อั๋นคือทุกสิ่งทุกอย่าง
0: คือเราเห็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของความตั้งใจและเกิดขึ้นกับตัวเราและร่างกายเรา
1: ใช่ค่ะ
0: มันเลยกลายมาเป็นเซลเลิฟ
1: ถูกต้องพี่อั๋นเป็นกลายเป็นว่าหนูต่อยอดไปทำอะไรอย่างอื่นที่ว่าอู้ตายแล้ว
0: เช่น
1: พี่อั๋นหนูอะเอาจริงนะหนูเพิ่งมาทาครีมอะตอนอายุ40กว่าค่ะ
0: หมายถึงทาบำรุงผิวเหรอ
1: ทาครีมโลชั่นนะค่ะพี่อั๋น
0: อ๋อแล้วไม่เคยเลยเหรอ
1: ไม่เคยเลยค่ะเป็นกระเทยซกมกไม่ดูแลตัวเองเลยค่ะผิวแห้งมากพี่อั๋นเมื่อก่อนผิวแห้งแบบ
0: ไม่คิดเลยต้องชะโงกหน้ามองเลย
1: ไม่ดูแลตัวเองเลยพี่อั๋นจนปุ๊บอ่ะพอเราเกิดเป็นเซลเลิฟเรารู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาที่เราทําอันนั้นจะนี่มันเรียกว่าดูแลตัวเองอุ๊ยแต่แล้วเป็นไงล่ะคนชมทําอีกสิพี่อั๋นหนูเริ่มมาทาแบบทาบํารุงผิวแต่ว่าตอนนั้นพอเริ่มทาปุ๊บอ่ะโลชั่นเอาไม่อยู่หนูเลยต้องเริ่มด้วยออยล์เลยค่ะหนูก็ทาออยล์หนูเริ่มสิ่งนึงอ่ะที่หนูรู้สึกอุ๊ยแต่แล้วจะนี่ทําอันนี้แล้วรู้สึกว่าเธอรักตัวเองจังเลยแต่ไม่ใช่สิ่งยิ่งใหญ่เลยอะไรเลยนะพี่อั๋น
0: คือ
1: มาร์กหน้าค่ะมาร์กหน้าแผ่นน่ะพี่อั๋น
0: ไอ้มาร์กหน้ากระดาษอ่ะหรอ
1: ใช่ค่ะมาร์กหน้าพอหนุ่มมาร์กหน้าหนูสิวะโอ๊ยตายแล้ว
0: รักตัวเอง
1: รักตัวเองอ่ะเจนนี่ดูแลตัวเองแล้วมันเป็นเรื่องจริงนะพี่อั๋นหนูรู้สึกหนูโหยหนูภูมิใจในตัวเอง
0: ซึ่งพี่ขอบอกนะทุกคนเป็นการดูแลผิวหน้าที่ดีที่สุด
1: ใช่พี่อั๋น
0: พี่ขอบอกเลยดีที่สุด
1: ใช่พี่อั๋นหนูเลยติด
0: มาร์กหน้าเข้าสปอนเซอร์ได้เลยนะคะแต่พี่พูดจริงดีที่สุด
1: แล้วเจนนี่มาทุกวันนะคะทุกวันเน้นวักทุกวันเลยเพราะหนูแค่รู้สึกว่าอุ๊ยหนูไม่ใช่คนทาครีมแล้วหน้าหนูก็ไม่ทาอะไรอย่างเงี้ยจะเริ่มด้วยกันว่าเอ้ยมาทาบำรุงผิวทีละชั้นทีละชั้นน่ะอุ๊ยมันยังขี้เกียจอะไรอย่างเงี้ยหนูแล้วอุ๊ยมาร์กหน้าดีกว่าเราพอมีปัจจัยในการซื้อมาเราก็เลยซื้อมาแล้วมาร์กเลยแล้วหนูก็เหมือนศึกษามาแล้วเขาก็บอกว่าการมาร์กหน้ามันดีมากอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยมาร์กหน้าทุกวันก็ใครมาอุ๊ยตาแล้วเนี่ยแหละ
0: มันก็บอกจริงแปลว่ามันหลายๆด้านนะแต่ว่ามันมีจุดประกายขึ้นมากับการเซลฟ์เลิฟและอะไรที่นำไปสู่การที่จะทำให้เรากลายเป็นเจ้าแม่ที่เขาเรียกว่าเจ้าแม่มานิเฟส
1: จุดเริ่มต้นของการมานิเฟสไม่ได้เกิดจากการที่หนูอยากจะมานิเฟสเกิดจากการที่พอเรารักษากลยอนใช่ไหมคะเรารู้สึกว่าเราดูแลร่างกายตัวเองสุขภาพกายแล้วอะเราอะอยากดูแลสุขภาพจิตของเราต่อเพราะว่าเราเป็นคนคิดมากเราเป็นคนโอเวอร์ติงกิ้งเราเป็นคนแพนิคเป็นคนขี้กังวลชอบคิดแบบ worst case อยู่ตลอดเวลาเราก็เลยชมไม่ได้แล้วควรต้องจัดการความคิดแล้วค่ะหนูก็เลยพิมพ์ลง YouTube ว่าเลิกคิดมากวิธีการจัดการความคิดลบอะไรอย่างเงี้ยหนูพิมพ์คีย์เวิร์ดพวกเนี้ยค่ะไปแล้วก็มันก็ขึ้นเป็นพอดแคสต์ต่างๆไปเรื่อยๆช่วงแรกๆหนูฟังทุกอันเลยหนูฟังแม้กระทั่งคลิปธรรมะคลิปฟังเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนมันรันให้เราไปเจอคลิปของเรื่องการมานิเฟสแล้วก็มันเป็นคลิปแปลหนังสือมานิเฟสอะค่ะเขาบอกว่ามี7ขั้นตอนของการมานิเฟสแล้วก็หนูอะก็ฟังไปเรื่อยๆปุ๊บ1ในขั้นตอนของการมานิเฟสคือมันมีวิธีการกำจัดความคิดลบกำจัดความคิดลบผ่านแล้วหนูอะก็เลยเอ้ยดีจังคือเขาสอนให้เราอะรู้ตัวว่าเวลามีความคิดลบปุ๊บอะความคิดลบนั้นเกิดจากอะไรยังไงแล้วก็ให้เราสอนให้เราย้ายโฟกัสย้ายโฟกัสเวลาเราคิดลบปุ๊บอะให้เราน
0: ี่เป็นหนึ่งในมานิเฟส
1: ใช่ค่ะ
0: มานิเฟสในการย้ายเอาความคิดลบนั้นออกไปอย่างเง
1: ี้
0: ยหรอ
1: คือการหนังสือเรื่องมานิเฟสเนี่ยค่ะมันจะสอนวิธีการมานิเฟสเนี่ยมีทั้งหมด7ขั้นตอนหนึ่งในขั้นตอนของมันคือการกำจัดความคิดลบมันก็จะสอนเราว่าเราต้องย้ายโฟกัสนะเวลาคิดลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยสุ่มอุ้ยประโยชน์อันนี้เรื่องนี้ข้อนี้มันดีจังหนูก็เลยเอาข้อนี้มาทำกันในชีวิตหนูเวลาหนูมีความคิดลบแล้วมันดันไปสอดคล้องอันหนึ่งคือการมานิเฟสอ่ะเขาจะใช้วิธีการนั่งสมาธิ
0: ซึ่งเรานั่งอยู่แล้วพอดี
1: ใช่ค่ะการนั่งสมาธิช่วยมาให้มานิเฟสเกิดขึ้นแล้วหนูอุ๊ยแต่แล้วฉันเอาวิธีการจำกัดกำจัดความคิดลบมาใช้แล้วฉันนั่งสมาธิอยู่ด้วยงั้นฉันก็ลอง มานิเฟสไปด้วยเลยสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คืออย่าฟังแค่นี้แล้วก็คิดว่าเอาไปทำกันเลยเดี๋ยวคืนนี้ฉันจะตั้งมานิเฟสแล้วอาทิตย์หน้าฉันจะรวยแล้วโดยไม่คิดจะทำอะไรกันนะ
1: ไม่คือการมานิเฟสอ่ะมันคือพอเหมือน law of attraction คือการดึงดูดอ่ะคือมันคิดดีแล้วจะได้ดีใช่ไหมคะแต่อันนี้มันเหมือนเป็นขั้นกว่าแล้วกันค่ะคือคิดติ้งฟิลดูอะค่ะคือมันจะคิดจนเรารู้สึกแล้วพอเรารู้สึกปุ๊บอะมันจะผลักให้เราลงมือทำพี่อันอย่างเช่นสมมติถ้าหนูยกตัวอย่างในเรื่องของความรักใช่ไหมคะอุ้ยฉันอยากมีแฟนเป็นหนุ่มตี๋เกาหลีเราก็คิดภาพจนเรารู้สึกพอเรารู้สึกปุ๊บมันก็จะผลักให้เราอะทำก็คือมันจะผลักเราทำอ้อมอย่างเช่นอุ้ยฉันอยากมีแฟนหนุ่มเกาหลีทำไงอะเรารู้สึกแล้วว่าอุ้ยตอนมีแฟนเป็นหนุ่มเกาหลีมันดีจังเลยนะมันแบบหนุ่มตี๋มันดีแน่เลยนะปุ๊บมันก็จะผลักให้เราอะไปในที่ที่คนเกาหลีเยอะบินไปต่างประเทศไปเกาหลี
0: เป็นโดยธรรมชาติด้วยนะ
1: ใช่ค่ะมันเหมือนเป็นหลักการของมันนะคะ
0: อันนี้เราเล่าย่อมากนะฮะ
1: ย่อมากมาก
0: ย่อมากมากเขามันเป็นทฤษฎีที่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าสนใจก็ลองไปฝึกดูแต่ว่ามันยังมีวิกฤตนอกจากวิกฤตสุขภาพหลังจากนั้นเราก็เจอเรื่องแรงๆในชีวิตอีกจากการสูญเสียคนใกล้ชิดของเรา
1: ใช่ค่ะคือจริงอะเรื่องนี้ก็คือไม่นานจริงในชีวิตอะค่ะหนูมีการสูญเสียครั้งใหญ่อะแค่2ครั้งในชีวิตยังไม่เคยสูญเสียคนในครอบครัวไปเลยสัก1คนพอคุณพ่อคุณแม่พี่น้องอ่ะยังอยู่ครบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนที่เกิดการสูญเสียใหญ่อ่ะครั้งแรกคือตอนหลายปีมาแล้วค่ะเกือบ 8-9 ปีคือตอนนั้น4เพื่อนสนิทไปแล้วก็ล่าสุดนี้ก็คือเสียเพื่อนสนิทอีก1คนไปเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วคือความต่างคือตอนคนแรกเนี่ยเรายังเด็กกันอยู่เรายังเป็นชีวิตเป็นเหมือนเพื่อนเที่ยวเพื่อนอะไรที่มันยังสนิทกันอยู่แต่ว่าเหมือนคนล่าสุดนี้คือเหมือนเป็นเพื่อนตายแล้วอะค่ะหมายถึงเหมือน
0: สนิทกันมาก
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเพื่อนเป็น best friend ของชีวิต
1: ใช่ค่ะคือเขาที่อ่านเขาคือคนที่รู้ความลับหนูเยอะที่สุดเขาเป็นคนเดียวที่หนูเล่าเรื่องแล้วก็ปรึกษาเรื่องราวปัญหาในชีวิตเป็นคนเดียวเลยค่ะพี่อันในชีวิตนี้หนูไม่เรื่องราวอะไรที่เป็นปัญหาใหญ่ๆอะไรเงี้ยหนูไม่เคยเล่าหรือปรึกษาใครเลยมีเขาเนี่ยแหละค่ะที่หนูเล่าให้ฟังเขาเหมือนเป็นที่ปรึกษาพี่อันแล้วพอเขาเสียไปปุ๊บอ่ะตอนนั้นหนูรู้สึกเหมือนฟ้าถล่มอ่ะพี่อันมันเหมือนแบบที่พึ่งเราไม่มีแล้ว
0: มันเกิดขึ้นแบบไม่ได้คาดคิด
1: ไม่ได้คาดคิดค่ะคือมันเหมือนแบบมันเหมือนเราไม่เหลือใครหนูยอมรับเลยความรู้สึกนั้นหนูก็พูดกับเพื่อนๆคนเพื่อนๆที่สนิทหลายๆคนนะคะหนูก็พูดเลยว่าเฮ้ยขอโทษนะถ้าจะพูดว่าแบบเหมือนไม่เหลือใครทั้งๆที่ยังมีพวกเธออยู่อะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่สเตตัสมันต่างกันนะคะคือเพื่อนหลายๆคนน่ะก็จะเป็นเพื่อนที่สนิทกันนี่แหละแต่ว่าเขาคนนี้มีความพิเศษตรงที่เขาว่าสามารถเป็นที่ปรึกษาแล้วก็รับฟังเราได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าฟ้าถล่มรู้สึกตอนนั้นน่ะความคิดในหลายๆอย่างหนูที่หนูเคยแบบศึกษาที่เคยฟังพอดแคสต์มามันตอกย้ําได้เลยอ่ะค่ะคือมันมีช่วงนึงที่หนูอ่ะรู้สึกว่าเอ้ยหนูศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอิสเวลทุกสิ่งที่เกิดขึ้นดีเสมอหรือว่าอย่ายึดติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาคนเนี้ยเหตุการณ์การเสียเพื่อนคนเนี้ยค่ะมันตอกย้ําทําให้เราได้รู้สึกว่าแบบไม่มีอะไรแน่โลกนี้ไม่มีอะไรที่เราควบคุมได
0: ้แล้วเรารับมือกับความสูญเสียครั้งนั้นยังไงให้เรากลับมาแบบไม่เสียศูนย
1: ์ไม่ได้หนูอ่ะไม่ได้บอกตัวเองหรือไม่ได้หาวิธีการรับมืออะไรพี่อ่านหนูแค่มันด้วยความที่โชคดีคือก่อนที่จะเกิดเรื่องอ่ะหนูฟังพอดแคสต์มาเยอะใช่ไหมคะว่ามันเจอเรื่องนู้นอย่างนี้แล้วมันจะทำอะไรยังไงปุ๊บแล้วดันพอเพื่อนมาเสียจริงๆปุ๊บอ่ะหนูก็เลยเอาข้อมูลที่หนูเคยได้ฟังพอดแคสต์มาว่าแบบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมันดีเสมอนะอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยมองว่าแบบเหตุการณ์นี้มันอาจจะสอนอะไรเราแล้วก็คือหนูอ่ะเคยฟังคลิปอันนึงเขาบอกว่าเวลาเกิดปัญหาให้เราอ่ะเปลี่ยนมุมมองที่มองปัญหาถ้าเรามองว่าปัญหานี้เป็นปัญหามันจะเป็นปัญหาแต่ถ้าเรามองว่าปัญหานี้ให้บทเรียนอะไรกับเราบ้างมันจะไม่ใช่ปัญหาแล้วค่ะมันจะเป็นบทเรียนสอนเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนตอนเกิดเรื่องอ่ะหนูก็พยายามคิดว่าเหตุการณ์นี้สอนอะไรเราอ๋อก็สอนอย่างที่บอกไม่มีอะไรแน่นอนบนโลกไม่มีอะไรแน่นอนไม่มีอะไรที่เราควบคุมได้กับประจวบหนึ่งคือด้านหนึ่งของชีวิตอะค่ะทุกครั้งอันนี้มันต่อย้ำหนูเลยนะแล้วก็กับทุกคนด้วยคือเวลาที่เราทุกคนเจอปัญหาสิ่งหนึ่งนะคือ อย่าลืมว่าชีวิตเราอ่ะกดพอร์ตไม่ได้อ่ะครับพี่อันชีวิตเรากดพอร์ตไม่ได้เราเจอปัญหาเสร็จปุ๊บเราโอ๊ยขอพอร์ตก่อนขอพักก่อนไม่ได้ค่ะชีวิตมันต้องเดินต่อพี่อันงานที่หนูต้องทําอ่ะวันรุ่งขึ้นน่ะหนู
0: ก็ยังต้องท
1: ําหนูก็เลยยังต้องไปทําต่อทํางานเสร็จปุ๊บอ่ะหนูกลับมาร้องไห้วันรุ่งขึ้นเจนนี่ก็ต้องไปทํางานต่ออีกวันเผาเพื่อนหนูอ่ะคือวันที่กลับมาถ่ายรายการเคยเที่ยวไทยเทปพิเศษล่าสุดอะค่ะเทปที่ฉลองคอนเสิร์ตเทอแฟร
0: ์
1: ที่ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยเทอไทยกลับมารวมตัวกันดีใจจังเลยวันนั้นคือวันเผาเพื่อนเจนนี่นะคะถ่ายตอนเช้าปุ๊บอ่ะตอนเย็นปุ๊บอ่ะจะเลิกถ่ายปุ๊บเจนนี่ต้องบึ่งรถไปที่วัดเพื่อไปเผาเพื่อน
0: สนิท
1: เพื่อนสนิทค่ะคือมันสอนให้เรารู้ว่าชีวิตเราอ่ะมันต้องไปต
0: ่อ
1: เวลาเกิดปัญหาเวลามันไม่หยุดเดินลมหายใจเราไม่ได้หยุดหายใจอะค่ะเราก็ต้องใช้ชีวิตต่
0: อ
1: พี่อ่านมันก็เลยทำให้หนูอะปล่อยไหลไปกับชีวิตปล่อยไหลไปเลยว่าเอ้ยพรุ่งนี้ต้องไปทำงานตอนเย็นต้องไปงานเธอนะวันต่อไปต้องไปทำงานนะก็ปล่อยไหลไหลไปเรื่อยๆจนมันก็พาให้ชีวิตหนูอะผ่านมาได้เรื่อยๆอะพี่อ่านมันเหมือนเป็นการยอมรับความจริงหรือยอมรับเรื่องราวที่เจอไกลๆอ่ะพี่อันว่าแบบมันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วชีวิตก็ต้องทํางานต่ออืมตอนนี้พักงานเลิกถ่ายงานแล้วเศร้าร้องไห้อะไรเงี้ยค่ะ
0: เ
1: ป็นวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
0: จริงๆก็คือทัชมอยนะมันก็เหมือนกับอยู่กับปัจจุบันนะ
1: ใช่มันคือการอยู่กับปัจจุบัน
0: จริงๆมันคืออ่ะตอนนี้ต้องทําก็คือต้องทําเสร็จแล้วต้องเศร้าอ่ะเอาเศร้าได้เศร้าได้เสร็จเอาต้องนอนอ่ะต้องนอน
1: ใช่ค่ะ
0: นอนเสร็จต้องตื่นก็ต้องตื่นต้องทํางานต้องไปอีกละ
1: จริงๆหนูว่าอีกเรื่องนึงที่หนูศึกษามาแล้วได้ประโยชน์กับเรื่องนี้มากเลยคือการยอมรับความรู้สึกยอมรับความรู้สึกคือเขาบอกว่าหลายๆความรู้สึกอ่ะจริงๆแล้วว่าที่มันอยู่กับเรานานน่ะเพราะว่าเราอ่ะไม่ยอมรับอุ๊ยอกหักอุ๊ยออกไปกินเหล้าแต่เราไม่ยอมรับว่าเราอกหักออกไปกินเหล้าเพื่อให้มันสนุกกบเกินความเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอหนูศึกษาเรื่องนี้มาบ่อยๆอ่ะแล้วพอเกิดเหตุการณ์จริงปุ๊บอ่ะหนูก็เลยเอาวิธีการมาใช้ว่าก็ยอมรับว่าเพื่อนเสียยอมรับว่าร้องไห้อยู่เอ้ยต้องไปทํางานยอมรับว่าชีวิตมันก็ต้องทํางานต่อก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยต้องอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ยอมรับทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นพี่อัน
0: ในวันที่เราเสียคนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราสามารถคุยกับเขาได้ทุกอย่างแล้วณวันนี้เรากลายเป็นคนที่เราไม่สามารถคุยเรื่องนั้นกับใครในโลกได้เลยหรือเปล่าหรือในที่สุดเราก็ต้องหาคนแทนหรือมันทำยังไงต่อไปอ่ะ
1: หนูหาคนแทนค่ะแต่มันทำให้เรารู้ว่าคนที่อยู่กับเราได้นานที่สุดแล้วมาแทนเพื่อนคนนั้นได้คือตัวเราเองพี่อันทุกวันนี้หนูคุยกับตัวเองพี่อันหนูคุยกับตัวเอง
0: เฮ้ยน่าสนใจนะ
1: หนูเปลี่ยนชีวิตหนูเปลี่ยนคือหลังจากเกิดเหตุการณ์นะคะปุ๊บแล้วไม่มีแล้วว่าตัวเรื่องในชีวิตเราที่เราจะไปเล่าให้ใครฟังหรือถ้ามีปุ๊บเราก็ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่เล่าเรื่องใหม
0: ่มันต้องย้อนไกล
1: ต่อความยาวสาวความยืดปุ๊บก็เลยกลายว่าก็ยังมีตัวเองแล้วเราก็จะอยู่ตัวเองไปได้จนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเราเองอะหนูก็เลยคุยกับตัวเองทุกวันนี้กิจวัตรของหนูคือตื่นเช้าพี่อันพอในกาปลุกดังปุ๊บอะค่ะหนูจะยังหลับตาอยู่พี่อันแล้วหนูจะถามตัวเองว่าตอนนี้รู้สึกยังไงเป็นคำถามที่ถามตัวเองซ้ำๆทุกวันเลยนะคะรู้สึกยังไงอยู่ปุ๊บมันก็จะประมวลเกิดเป็นความรู้สึกไหนขึ้นมาหนูก็จะถามตัวเองว่าที่รู้สึกอย่างเนี้ยจากอะไรเรื่องไหนเหตุการณ์อะไรแล้วก็จะย้อนไปถึงเหตุการณ์นั้นแล้วก็จะพูดคุยกับตัวเองว่าแก้ได้ไหมเป็นเรื่องจริงหรือเราคิดไปเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูจะใช้เวลาอยู่ประมาณแบบแล้วแต่วันบางวันเกิดตื่นขึ้นมาปุ๊บก็คือไม่ได้มีเรื่องอะไรก็รู้สึกอะไรไหมตอนนี้อ๋อไม่ได้มีเรื่องอะไรรู้สึกโอเคไม่เป็นไรหนูก็ทำอย่างนี้ทุกวันพี่อันคุยกับตัวเองแล้วก็หนูก็จะได้รู้ว่าเฮ้ยจัดการยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: จริงๆเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะพี่ว่าชื่อนี่สำหรับพี่อ่านว่าเป็นสิ่งที่ดีมากเลย
1: หนูโอ้ยหนูยังไม่กล้าบอกใครเลยเรื่องเนี้ยหนูไม่รู้ว่าหนูอ่านมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเจนนี่ประหนันในมุมมองหลายหลายคนน่ะไม่ใช่คนแบบนั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วคืออันนี้แหละพี่อ่าน
0: แต่บางคนเลือกคุยตอนเช้าบางคนเลือกคุยก่อนนอนแต่บางคนคุยก่อนนอนเดี๋ยวนอนไม่หลับ
1: คุณใช่ค่ะก่อนนอนหนูจะนั่งสมาธิพี่อันวิธีการนั่งหนูเคยนั่งสมาธิมาเยอะมากเช้าสายบ่ายเย็นจนหนูได้รู้ว่าเวลาที่ดีที่สุดที่เหมาะกับการนั่งสมาธิของตัวหนูคือก่อนนอนเพราะว่ามันจะทําให้หนูช่วยถ่ายระบบความคิดออกไปแล้วพอตื่นขึ้นมาปุ๊บอ่ะหนูก็จะคุยกับตัวเองเพื่อ1จัดการความรู้สึกหรือความคิดที่มันยังคงค้างจากเมื่อวานกับ2เป็นการรีเซ็ตตัวเองก่อนที่จะเริ่มใช้ชีวิตในวันใหม่พอหนูคุยกับตัวเองเสร็จปุ๊บว่าพี่อ่ะ1สิ่งที่หนูทําต่อคือหนู affirmation กับตัวเองค่ะ
0: คือ
1: การพูดคํายืนยันนะคะกับตัวเองปึ๊บหนูก็แล้วแต่วันว่าหนูจะพูดได้วันไหนอย่างเช่นปึ๊บวันนี้ฉันจะสดใสร่าเริงฉันแฮปปี้เพราะว่าฉันจะได้ไปเที่ยวที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูจะเป็นการแบบตั้ง mindset
0: ตั้ง mindset
1: mindset ตั้งแต่เริ่มต้นนะคะแต่ว่าทุกวันเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ซ้ํากันแต่ว่าจะเป็นmindset ที่ดีหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วค่อยลืมตามาขึ้นมาพี่อัน
0: พี่ชอบนะพี่ว่ามันบางคนอาจจะทำอยู่แล้วแต่ไม่รู้ตัวหรือบางคนทำบ้างไม่ทำบ้างแต่เนี่ยเราทำทุกวัน
1: หนูทำหลังจากเหตุการณ์เสียเพื่อนก็เลยกลายมาทำแบบนี้ทุกวันกลายเป็นนิสัยใหม่ของหนูเลย
0: ซึ่งพี่ชอบมากเลยมันจริง
1: ๆมันใหม่มากมันหนูเพิ่งทำได้ไม่นานหนูก็มีความรู้สึกว่าโอ๊ยแต่แล้วไม่รู้จะพูดหรือจะเล่ายังไงให้คนเข้าใจหนูดีแต่ว่าหนูจะบอกว่ามันดีนะคะคุยกับตัวเองมันไม่ได้เราไม่ได้บ้า
0: ก่อนที่เราจะบ๊ายบายกันไปผมจะถามว่าแล้วความรักอื่นๆของเจนนี่ล่ะจ๊ะอย่าบอกว่าความรักของคุณพ่อความรักของคุณแม่เธอรู้ว่าฉันหมายถึงอะไร
1: ความรัก
0: จริงก็คือมีมะอ่ะเรามองเรื่องนี้ในชีวิตในวันนี้
1: ความรักของแฟนคลับเหรอคะพี่อัน
0: เธอจะมีแฟนไหมเธอจะมีสามีไหมแบบเป็นทางการมีเรามองเรื่องนี้
1: พี่อัน
0: ชีวิตคู่อ่ะชีวิตคู่มีไหม
1: เป้าหมายของหนูคือมีครอบครัวและมีลูก
0: นี่คือ manifest
1: นี่คือเป้าหมายที่หนูอยากมีแล้วก็ยังคงอยากมีมาตลอดคือหนูอยากมีครอบครัวแล้วก็อยากจะมีลูกแฝดสัก2คนประมาณนี้อย่าง
0: ซึ่งแปลว่า adopt เงี้ยเหรอหรือว่า
1: อาจจะค่ะจริงๆในใจหนูคิดแล้วว่าจะให้อาจจะให้น้องสาวหนูฝากไข่แล้วก็เหมือนใช้ไข่ของน้องสาวกับเชื้อของแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก
0: ็
1: ค่อยว่าแต่ว่ายังไม่พอตอนนี้มันยังไม่ได้มีเป็นตัวเป็นตนมันก็เลยยังไม่ได้
0: หมายถึงพูดตรงๆคือยังไม่มีแฟน
1: คือตอนนี้เอาเป็นว่าตอนนี้ไม
0: ่วันนี้ที่คุยกันอยู่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ณวันนี้ไม่มีแต่นั่นคือสิ่งที่เรามองไว้นั่นคือสิ่งที่เราอยาก
1: เป้าหมายในด้านนี้ของชีวิตหนูคือหนูอยากมีครอบครัวแล้วก็มีทายาทมีลูก
0: มองไว้ว่าจะถ้ามีจะจดทะเบียนไหมสมรสเท่าเทียม
1: หนูจดอยู่แล้วพี่อ่านหนูจดแล้วหนูประกาศในโซเชียลด้วยหนูเต็มที่เลยคือหนูอยากจะมีทําให้มันครบทุกสิทธิ์พื้นฐานที่หนูมีก็จดทะเบียนแต่งงานอะไรทุกอย่างที่ตอนนี้เขามีแล้วพี่อ่าน
0: จริงๆแล้วยังมีอีกหลายแรงบันดาลใจนะครับที่เราน่าจะได้เห็นนะฮะไม่ว่าเธอจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่ว่าเจนนี่ปานันสร้างแรงกระเพื่อมให้กับคนที่ติดตามหรืออยู่รอบๆข้างได้ผมว่าเขาไม่หยุดที่จะเรียนรู้เลยนะครับแล้วก็เขาเปลี่ยนทุกความทุกข์ทุกปัญหาแล้วเลือกมุมมองที่มันจะกลับมาเป็นเซลฟ์เลิฟนะครับแล้วก็เดินต่ออย่างไม่หยุดพอสเพราะชีวิตพอสไม่ได้นะครับแล้วผมว่าก็ยังไม่มีอะไรหยุดเธอคนนี้ได้ถึงจะ40แล้วจะยังไปไกลกันต่อแล้วใครจะรู้ฮะอาจจะมีโอกาสได้เวียนกลับมาเป็นแขกรับเชิญใน Club Inspire Day กันในอีกครั้งต่อๆไปก็ได้ผมเชื่อว่าจะมีอีกหลายเรื่องที่น่าภูมิใจในชีวิตของแขกรับเชิญเราวันนี้เจนนี่ปานันครับขอบคุณมากคร
1: ับ ขอบคุณค่ะพี่อานขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับนั่นก็คือ Mom Choice นะครับเพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอครับกลับมาเจอกันนะครับแบบนี้ทุกวันพุธนะฮะ3 ทุ่มในทุกช่องทางของ Green Wave แต่ว่าสามารถดูย้อนหลังได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ของ Green Wave 1065 YouTube ของ A-Time รวมถึงแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินด้วยสะดวกช่องทางไหนไปตรงนั้นหรือไปทุกช่องทางกดติดตามดาวน์โหลดกันเอามาไว้นะฮะส่วน Club Inspire Day ทุกวันพุธ3 ทุ่มนะครับเรากลับมาเจอกันวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับเรา2 คนลาคุณผู้ชมแล้วนะบ๊ายบายสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
4: Club Inspire Day Club Inspire Day Club Inspire Day โดย Mom Choice อาหารแมวเกรดโฮลิสติกคัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอเดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจ
3: ดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แพนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
5: ต่อจากนี้ไปเรียกฉันว่าเสือตะวัน
6: เพื่อใช้ความจำเสื่อม
7: ต้องกลายมาเป็นโจรในตำนาน
8: เสือตะวันคือโจรวีรบุรุษไม่เคยมีใครเห็นใบหน้าที่แท้จริงของเขา
9: สู่การตามหาตัวตนแท้จริงที่อาจนำอันตรายมาให้พวกเขาพบแจมรัชตะวิววรรณรสหอยชลวิทย์แนทอนิพรและนักแสดงอีกมากมายเหมันตะวันรอนทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:3020:30ดูทีวีช่องวัน31 20:30ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวว
10: ิธีเซฟเอเนจีแบบ
11: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
10: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
3: โดยร้านซักผ้าพี่วัว

0: โซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแบงค์กับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, Star หน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: เดือนที่แล้วหยุดนานจนสมใจแต่เจอเดือนนี้เข้าไปขอวันหยุดเพิ่มได้ไหมคะหัวหน้าอยากหยุดงานสัก1ปีแต่เงินในบัญชีมันมีไม่พอโอ๊ยเจ็บดีสู้ชีวิตมาแล้วทั้งสัปดาห์ให้ Music Day ช่วยผ่อนคลายฮีลใจตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 106.5 FM
3: โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
4: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green Update กับตินสุทธินาถทองชื่นอัปเดตกันนะคะกับสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะนราธิวาสมีรายงานว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากเกิดเหตุไฟป่ามาตั้งแต่วันที่4พฤษภาคมที่ผ่านมาคือมีฝนตกลงมาในพื้นที่ค่ะบวกกับเจ้าหน้าที่เร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่แล้วก็ควบคุมจุดความร้อนที่ยังเหลือโดยคาดว่าสถานการณ์ไฟป่าพรุบาเจาะจะคลี่คลายแล้วก็สามารถปิดภารกิจดับไฟได้ภายในช่วงสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้ล่ะค่ะซึ่งทางจังหวัดนะคะก็บอกว่ามีแนวทางจัดทำแก้มลิงเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าพรุบาเจาะในระยะยาวโดยกำหนดพื้นที่ใกล้ป่าสมบูรณ์ประมาณ600ไร่คาดว่าจะสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อหล่อเลี้ยงระบบนิเวศเพิ่มความชุ่มชื้นให้พื้นที่พรุแล้วก็ยังสามารถสนับสนุนภาคการเกษตรของประชาชนได้ด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมานะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงเจอกันเหมือนเดิมนะคะ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดีDJ Playlist 55 Minutes DJ Paul

คณิตกุลนะครับผมกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าขอบใจนะนั่นเองนะครับก่อนหน้านี้มีกลับมาคบกันเถอะจากบิลกินแล้วก็ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมจากแบงค์ปรีตินั่นเองนะครับผู้ฟังครับสวัสดีทักทายกันด้วยครับ 4:14 นาทีผมปอนันทชัยรับช่วงต่อจากคลับอินสปายนะครับผมก็พี่อั๋นคุยกับเจนนี่ในวันนี้นะครับผมน่าจะได้ข้อคิดดีๆก็จากคนคนนี้ไปด้วยนะครับสำหรับเจนนี่นะครับผมเคยทำงานกับเจนนี่ในช่วงเวลานึงนะครับก็รู้สึกว่าเธอเป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมก็ติดตามเธอได้ใครที่ยังไม่ได้ดูก็สามารถดูย้อนหลังได้กับคลับอินสปายในวันนี้ของเรานะครับผมส่วนช่วงนี้มาพูดคุยแล้วก็ขอเพลงกันผ่านแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินได้เลยคุณผู้ฟังครับผม

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: 4ทุ่มกับอีก33นาทีครับคุณผู้ฟังครับผมเรียกว่ามีการพูดถึงอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องราวของเอลนินโญนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับนักวิทยาศาสตร์ครับตรวจพบโครงสร้างใต้น้ำขนาดใหญ่ที่มีความยาวประมาณ 14,500 กิโลเมตรซึ่งโอ้โหยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขามีการออกมารายงานครับว่าเราต้องเฝ้าระวังนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเข้าสู่สภาวะเอลนินโญ80% ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับเอลนินโญเนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบทันทีเมื่อเริ่มเกิดนะครับแต่หากดำเนินต่อเนื่องในระยะยาวก็อาจจะทำให้ฝนเนี่ยลดลงอากาศร้อนขึ้นแล้วก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนน้ำในหลายๆพื้นที่ด้วยนะครับผมกรมอุตุก็บอกให้เกษตรกรและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศพร้อมวางแผนจัดการการจัดเก็บน้ำอย่างรอบคอบเพื่อเตรียมตัวในการรับสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยนะครับผมเอลนินโญจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมแล้วมันเป็นมายังไงเนี่ยหลายคนก็ยังงงๆอยู่นะครับก็คือเป็นลมคาที่พัดจากมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกนะครับไปทางตะวันตกอ่อนกำลังผิดปกติทำให้กระแสน้ำอุ่นเนี่ยไหลย้อนกลับไปยังอเมริกาใต้แล้วก็ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของฝนน้อยกว่าปกติแล้วก็แห้งแล้งนะครับผลิตผลทางการเกษตรเนี่ยลดลงอาจจะเสี่ยงในเรื่องของไฟป่าแล้วก็หมอกควันเพิ่มเติมขึ้นนะครับผมสภาพอากาศแปรปรวนร้อนจัดแล้วก็อาจจะมีพายุรุนแรงตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็เตรียมตัวรับมือให้ดีๆด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับผมอย่าลืมนะฮะอากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆในช่วงนี้พยายามจิบน้ำอย่างตลอดเวลาด้วยนะฮะ

เสียงร้องของไบรอันนี่นะครับนี่คือจะบอกว่ารักและก่อนหน้านี้มีเพลงรักจาก3 Man Down ด้วยคุณผู้ฟังนะครับผม 4:51 นาทีอีกหนึ่งวงที่กำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่ราชมังคลากีฬาสถานประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือ Tattoo Color นั่นเองนะครับผมโอ้แสดงความยินดีกับวงด้วยน่าจะสนุกกันเลยทีเดียวสำหรับปลายปีที่คอนเสิร์ตจะเกิดขึ้นนะครับผมแฟนๆก็ติดตามได้เลยเพราะแฟนๆน่าจะรู้อยู่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับแฟนๆของ Tattoo Color นี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่าหมื่นคำลาครับผู้ฟังครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท2ถึง31พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
2: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: เซ็งอ่ะฝุ่นเริ่มกลับมาเยอะอีกแล้ว
5: อย่าลืมใส่แมสด้วยนะดาวเพราะ PM 2.5 เขาไม่ได้กระทบแค่ปอดแต่เขายังไปกระตุ้นการอักเสบของร่างกายส่งผลกับระบบประสาทได้ด้วยนะ
6: ไปถึงสมองเลยเหรอ
5: เพราะแถวๆเพดานจมูกของเราจะมีเส้นประสาทรับกลิ่น olfactory nerve ที่ปลายประสาทจะสัมผัสกับอากาศโดยตรง ultrafine particle ที่อยู่ใน PM 2.5 บางส่วนสามารถดูดซึมเข้าสู่สมองได้โดยตรง
6: แบบนี้นอกจากต้องใส่แมสแล้วต้องขยันล้างจมูกด้วย
5: มีงานวิจัยจากเกอร์เดนประเทศอังกฤษว่าทุกๆ10ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรที่เพิ่มขึ้นมีความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมถึง 17% เลยนะ PM 2.5 สัมพันธ์กับสมาธิความจำรวมถึงโรคอื่นๆทางสมองระยะยาวด้วย
4: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณGreen Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02669

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: 4โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่ออ
2: ุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
3: กลัวไม่ทันมีแฟนนะ
4: จะปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage
5: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ยังคงแวะฟัง Green News ด้วยกันต่อนะคะกับปิ่นสุทินาทองชื่นกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านค่ะได้ประณามการโจมตีของสหรัฐโดยบอกว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างร้ายแรงสหรัฐต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาจากการกระทำที่ก้าวร้าวและไม่เป็นธรรมและอิหร่านจะไม่ลังเลที่จะปกป้องอธิปไตยค่ะโดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากองบัญชาการกลางสหรัฐได้โจมตีฐานยิงขีปนาวุธและเรือของอิหร่านโดยอ้างว่าเป็นการป้องกันตัวเองเนื่องจากมีความพยายามวางทุ่นระเบิดในภาคใต้ของอิหร่านในขณะที่มาร์โกรูบิโอนะคะรัฐมนตรีการต่างประเทศสหรัฐบอกว่าข้อตกลงจากการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งยังคงเป็นไปได้แต่จะต้องใช้เวลาอีก 2-3 วันค่ะรอบหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันเหมือนเดิมนะคะ
5: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ใจฉันเป็นของเธอแล้วก็อีก3เพลงต่อเนื่องเลยเริ่มต้นชั่วโมงที่2มา 5:20 นาทีเหมือนจะมีฝนตกในหลายๆพื้นที่ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะฮะตอนนี้สภาพอากาศนี่เดากันไม่ได้เลยทีเดียวดูจากพยากรณ์ก็ต้องดูเป็นรายชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับผมอ่ะอีก1ซิงเกิลนะครับผมความลับจาก Project H เปิดให้ฟังกันในค่ำคืนนี้ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันอยู่ด้วยกันในค่ำคืนนี้นะฮะ

0: ดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: ขอฟังในไลฟ์ของเรานะครับติดตามตอนต่อไปเร็วๆนี้ได้เลยคุณผู้ฟังครับผมวันนี้มีหนึ่งบรรยากาศนะครับที่พี่ตู่ภพธรเล่นบนเวทีนี้แล้วก็เอาเพลงนี้มาคัฟเวอร์กับเธอทั้งนั้น

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
0: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกาแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรทได้อร่อย
3: ว้า wow.
2: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคกาแรทมีชิ้นลองเข้าไปดูที่เพจแมคกาแรท
4: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
5: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: ย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
1: ขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับกับ Smiley Request นะครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินครับ

สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิครินทร์

0: แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับเทเล็กซ์ก็หายไปสักพักหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับออมร้องนำแล้วก็นาวกีตาร์นะครับแท็กทีมกันในรูปแบบของดูโอที่เข้มข้นกว่าเดิมวันนี้กลับมาในเวอร์ชันของ2026นะครับผมก็ส่งความคิดถึงแฟนเพลงทุกคนนะครับผมแม้วันนี้สมาชิกจะเหลือเพียง2คนแต่หัวใจความเป็นเพื่อนและเสียงดนตรียังคงชัดเจนเหมือนเดิมนะครับพบกันอีกเนี่ยก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมระหว่างอดีตถึงปัจจุบันนะครับวงหายไปนานแต่แฟนคลับก็ไปเจอสิ่งใหม่แต่สุดท้ายกลับมาเจอกันดนตรีของเทเล็กซ์ก็ยังคงเป็นที่พักใจสำหรับแฟนๆทุกๆคนด้วยนะครับชื่อเพลงว่าพบกันอีกนั่นเองนะครับเดี๋ยวอยู่ต่อกับดีเจพี่แบมตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปและพรุ่งนี้4ทุ่มเราเจอกันใหม่ที่นี่ที่เดิมนะครับ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆวันนี้ฝันดีครับคุณผู้ฟังครับ

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ิมชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
2: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ถที่คุณขับบ่งบอกรสนิยมที่ดีแต่ทะเบียนรถเลขสวยจากกพฐ.จะช่วยยกระดับไปอีกขั้นมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความ Exclusive ที่มีเพียงหนึ่งเดียวสะท้อนความมีระดับที่เหนือกว่าด้วยทะเบียนรถเลขสวยจากกพฐ.ให้เลขสวยของคุณสะท้อนตัวตนอันโดดเด่นสัมผัสความภาคภูมิใจที่หาจากที่ไหนไม่ได้ประมูลออนไลน์ได้ที่ www.ทะเบียนรถ.com กพฐ.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: คุณมีกลิ่นหืนไหม
3: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิพย์
5: บาร์สวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบาร์สวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310
6: เอยางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเบปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
8: โดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
9: เวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันค่ะกับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงการคลังของนิวซีแลนด์ค่ะเขาเปิดตัวโครงการค้ำประกันเงินกู้ที่จะผลักดันให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อแก่ภาคธุรกิจได้สูงสุด 1.2 พันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์โดยรัฐบาลจะค้ำประกันเงินกู้ถึง80%ของวงเงินที่เข้าเกณฑ์เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติเพิ่มเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็รักษาอัตราการจ้างงานท่ามกลางปริมาณก๊าซธรรมชาติสำรองที่ลดลงแล้วก็ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยมาตรการนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณประจำปีนี้ในขณะที่ภาคธุรกิจที่ต้องการเข้าร่วมในโครงการนี้จะต้องลดการใช้ก๊าซธรรมชาติอย่างน้อย15%โดยไม่ลดกำลังการผลิตลงค่ะช่วงหน้ายังส่งข่าวกันอยู่เดี๋ยวต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
8: โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
10: หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

กลุ่มฝนยังไม่เข้ามาถึงใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่าปริมณฑลเนี่ยก็ชุ่มฉ่ำกันไปเรียบร้อยตั้งแต่ช่วงก่อนเที่ยงคืนแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะบรรยากาศรอบข้างของคุณผู้ฟังตอนนี้กำลังนั่งฟังกรีนเวฟกันอยู่ที่ไหนบ้างมีฝนตกหรือเปล่ายังสบายดีอยู่ไหมวันท้ายๆสัปดาห์ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะวันนี้เข้าสู่วันพฤหัสบดี28พฤษภาคมสวัสดีคุณผู้ฟังกรีนเวฟในช่วงดึกด้วยดีเจแบมพลาดีไซน์สวัสดีนะคะมาอยู่ดูแลเพลงเพราะแล้วก็เห็นข้อความที่กำลังทยอยทักทายรวมไปถึงรีเควสต์เพลงเข้ามาเดี๋ยวบางเพลงต้องดูให้ก่อนนะเพราะว่าใหม่เกินจริงๆ

โจ๊กกันแบบเบาๆนะคะตั้งแต่คนจริงใจมาคนอบอุ่นแล้วก็มีอกมีไว้หักด้วยจากพี่เบิร์ดธงชัยใครที่กำลังทำงานในช่วงดึกนะคะคงต้องการเพลงมีจังหวะแบบนี้สักหน่อย

ย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่อง

0: ังนะลูก
1: ค่อยๆวิ่งนะลูก
0: อย่าปีนสูงนะ
1: เดี๋ยวล้มนะลูก
2: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: มีโอกาสมีโอกาส
5: น้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
6: Smiley Request
7: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
8: เห็นข้อความของคุณผู้ฟังดูเหมือนว่าตอนนี้ฝนก็น่าจะชุ่มฉ่ำกันไปทั่วเลยนะคะคุณเบิร์ตบอกว่ารามินทาคูปอนตกหนักมากเลยนะคะมีนบุรีก็เช่นเดียวกันคุณลัคนาบอกมานะคะแล้วก็เชียงใหม่ก็ส่งมาบอกนะคะว่าที่นั่นชุ่มฉ่ำตั้งแต่3ทุ่มแล้วตอนนี้ก็ยังปล่อยๆอยู่เหมือนกัน

0: อยู่ด้วยกันไปเรื่อยๆจนถึงตีสองเลยแล้วกันนะคะอยู่ตอนเลยได้ไหมค่ะรีเควสต์ของคุณผู้ฟังเสียงของสิงโตนำโชคนั่นเองนะคะช่วงนี้ต้องขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิกครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิกครินค่ะ Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิกครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิกครินทร์

0: คืนนี้คงไม่มีใครกลับดึกนะคะยังไม่ใช่คืนวันศุกร์เนาะอาจจะมีนอนดึกก็คงจะมีหลายๆคนที่กำลังนั่งฟังเพลงอยู่นี่แหละ
1: โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณด้วยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
0: ต้องมาฟังเพลงใหม่ของโจอี้ภูวสิทธิ์กันแล้วล่ะค่ะช่วงนี้หลายคนอาจจะได้เห็น MV นะคะแล้วก็ได้เห็นว่ามีนักร้องสาวที่ห่างหายจากพวกเราไปสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะชวนมาร่วมกันเติมสีสันแล้วก็มิติของเพลงนี้กันนะคะป๊อปร็อกที่แทรกจังหวะพื้นบ้านสไตล์โจอี้ภูวสิทธิ์ค่ะ

0: พลงน่ารักดีนะคะคาแรคเตอร์แบบว่าคิดเล่นเป็นกันเองเสน่ห์บ้านๆอย่างโจอี้ภูวศิษฐ์เนี่ยละค่ะแล้วก็ครั้งนี้ได้พันวรการนะคะมาร่วมฟีเจอริงกับเพลงใหม่ของเขาด้วยนี่คือเพลงที่ชื่อว่าหม้อหุงข้าวนะคะแนะนำให้ฟังในช่วงนี้เลย
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบ

0: บางเพลงนี้ต้องบอกว่าเราต้องไปอยู่ในงานเราต้องไปเอนจอยเราต้องไปสนุกกับศิลปินบนเวทีนะคะมันถึงจะอินแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยนะคะอยากจะให้คุณได้เข้าไปดูสดกันสักครั้งในบรรยากาศแบบนี้ Cover Night Live ในครั้งใหม่นะคะกำลังจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแน่นอนนะคะใครที่กำลังรอคอยกันอยู่นะคะเตรียมตัวให้พร้อมทีมงานบอกว่าอีกไม่นานเกินรอค่ะเราจะได้กลับมาสร้างค่ำคืนสุดพิเศษไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะและนั่นคือผีเสื้อราตรีในเวอร์ชั่นของนิวจิ๋วค่ะCover
1: Night Land โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาสักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหาร

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับ Car for Cash
4: ถูกเสมอ
3: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของ Car for Cash เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Car for Cash เริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลย Car for Cash โทร027407400
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: วิธี Save Energy แบบ
6: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
5: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
0: Green News โดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันลอบบูเลสปอนทีจี
7: ไว้ติดตาม Green News ด้วยกันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นออสเตรเลียค่ะยืนยันพบคนที่เสียชีวิตจากโรคคอตีบเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่โรงพยาบาล Royal Darwin ถือเป็นรายแรกในรอบเกือบ10ปีค่ะซึ่งในปีนี้เนี่ยพบคนติดเชื้อแล้ว245คนก็ถือว่าเป็นการระบาดครั้งใหญ่สุดในออสเตรเลียนับตั้งแต่ปี2534ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในชุมชนชนพื้นเมืองที่อยู่ห่างไกลค่ะในจำนวนนี้ร้อยละ60อยู่ในเขต Northern Territory นะคะรองลงมาคือรัฐ Western Australia ประมาณร้อยละ36ส่วนที่เหลือพบในรัฐ South Australia แล้วก็ Queensland ซึ่งทางการออสเตรเลียก็ได้เร่งยกระดับมาตรการควบคุมโรคตั้งแต่30มีนาคมที่ผ่านมานะคะบอกว่ามีการฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,407 โดสค่ะขณะที่กระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ระบาดได้จัดตั้งคลินิกฉีดวัคซีนชั่วคราวนะคะในเมืองดาร์วินแคทรีนและอลิสสปริงส์เนื่องจากว่าวัคซีนเป็นมาตรการที่สำคัญที่สุดในการป้องกันปกป้องแล้วก็ลดการแพร่กระจายของเชื้อค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวกลับมาเวลาของ Green Update รออยู่นะคะ
0: โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy makes happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HDมิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: Your Request
0: โดยมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ
3: ช่วงดึกนะคะนอกเหนือจากคุณผู้ฟังที่นั่งทำงานกันอยู่นะคะในเวลานี้แล้วก็มีคุณผู้ฟังหลายๆคนที่อาจจะใช้เวลาส่วนตัวในการทำธุระอยู่ที่บ้านอะไรแบบนี้นะคะอย่างเช่นข้อความนี้บอกว่ายังทำหน้าที่คุณแม่รีดผ้าให้ลูกอยู่เลยค่ะรีดไปฝนก็ตกฟ้าก็ร้องไปด้วย

ขอบคุณนะคะทุกเพลงเพราะที่จัดให้ในชั่วโมงนี้จัดกันยาวๆมาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะคะก็ต้องส่งคุณเข้านอนให้หลับฝันดีนะคะเก็บเรี่ยวแรงในวันพรุ่งนี้จะได้ใช้ชีวิตกันต่อไปขอบคุณมากๆค่ะพรุ่งนี้เจอกันอีก1วันในสัปดาห์นี้นะคะช่วงเวลาของ DJ Bam ที่ Green Wave อยู่กับคุณตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตี 2 นี่ล่ะค่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
2: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: สเตจเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ
4: Cover Night Live
3: Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
2: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบ

0: ยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
1: มารออยู่แล้วนะคะเวลาของกรีนอัปเดตค่ะกับตินสุทินาทองชื่นอัปเดตกันค่ะที่เมืองเอดินบะระสกอตแลนด์นะคะเกิดเหตุไฟปะทุขึ้นที่เนินเขาเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวค่ะเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องเร่งควบคุมไฟคือในวันเกิดเหตุเป็นวันที่อุณหภูมิพุ่งสูงเกือบ35องศาเซลเซียสคือสูงกว่าสถิติในท้องถิ่นประจำเดือนพฤษภาคมถึง2องศาคือนอกจากสหราชอาณาจักรแล้วเนี่ยนะคะประเทศอื่นๆในยุโรปสภาพอากาศก็ร้อนเรียกได้ว่าร้อนโหดเหมือนกันค่ะอย่างที่สเปนอุณหภูมิพุ่งไปถึง38องศาที่อิตาลีออสเตรียแล้วก็ฝรั่งเศสอุณหภูมิก็พุ่งสูงกว่า30องศานะคะจนทางการท้องถิ่นต้องประกาศให้ประชาชนเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานๆเฉพาะที่ออสเตรียมีการติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำเอาไว้ด้วยค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะคุณผู้ฟังรอบหน้าต้นชั่วโมงยังติดตามได้เหมือนเดิมนะคะGreen
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: อบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: เพื่อน I'm not a morning person you know แล้วรู้มาว่าอดข้าวเช้าแล้วสมองจะพังจะแก่ก่อนวัยจากข้างในด้วยทีนี้ทำไงได้บ้างอะ
0: งั้นก็โฟกัสที่มื้อแรกหลังตื่นนอนเลยนั่นแหละดาวควรทานมื้อแรกภายใน 1-2 ชั่วโมงหลังตื่นนอนเพราะตอนตื่นสมองเราเข้าโหมด hungry brain ถ้าปล่อยให้ท้องว่างไปนานๆร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาทำให้เราหงุดหงิดง่ายสมาธิสั้นแต่ถึงจะตื่นสายแต่ก็ห้ามทานดึกนะดาวมื้อสุดท้ายไม่ควรเกิน2ทุ่มเพราะอินซูลินจะยิ่งหลั่งลดลงการเผาผลาญจะใช้เวลากว่าเท่าตัวสุดท้ายคุณภาพอาหารสำคัญกว่าเวลาที่เรากินจ้ะ
1: รับทราบค่ะคุณหมอเพื่อนทีนี้ก็ตื่นเที่ยงต่อได้แล้วเนาะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News นะคะกับจินสุทินาทองชื่นสำนักงานป้องกันพลเรือนฟิลิปปินส์ค่ะได้ตัดสินใจยุติภารกิจค้นหาผู้สูญหายจากเหตุอาคารสูง9ชั้นที่กำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างพังถล่มลงมาในเมืองแองเจลิสจังหวัดปัมปังกาทางตอนเหนือของประเทศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีการตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะไม่พบสัญญาณชีพโดยจะเปลี่ยนจากภารกิจค้นหาเป็นการเก็บกู้ร่างผู้ที่เสียชีวิตแทนโดยยืนยันนะคะว่ามีคนเสียชีวิต4คนหนึ่งในนั้นเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียซึ่งพักอยู่ในโรงแรมที่อยู่ข้างเคียงแล้วก็ถูกตัวอาคารเนี่ยถล่มทับจากการสอบสวนหาสาเหตุนะคะเบื้องต้นเพราะว่าอาคารแห่งนี้ได้รับอนุมัติให้สร้างเพียง9ชั้นแต่ว่าเจ้าของโครงการกลับลักลอบสร้างชั้นที่10เพิ่มเพื่อทำเป็นสระว่ายน้ำซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อาคารรับน้ำหนักไม่ไหวจนสุดตัวถล่มลงมาค่ะช่วงหน้ายังติดตามได้เหมือนเดิมอีกชั่วโมงเดียวนะคะ
0: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: แตงโมหวานชะอ้าวตกพื้นไปแล้วอุ๊ยเดี๋ยวรีบเก็บก่อนทฤษฎี3วิตกแป๊บเดียวเชื้อโรคยังไม่ทันเห็นหรอก
0: พี่โบหยุดทฤษฎี5วิหรือ3วิไม่มีอยู่จริงในวิทยาศาสตร์หรอกค่ะเพราะเชื้อโรคสามารถย้ายเข้าสู่อาหารได้ทันทีที่สัมผัสพื้นทิ้งไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะ
1: เอ้าแต่เมื่อกี้มันแค่เสี้ยววิเองนะหมอเพื่อน
0: แม้แต่เสี้ยววิก็ไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะถ้าขนมพี่โบมีความชื้นอย่างพวกผลไม้หรือว่าขนมเปียกๆเชื้อตัวแสบอย่างซัลโมเนลล่าเขาจะเกาะติดแน่นเป็นพิเศษปริมาณเพียงเล็กน้อยก็ทำให้พี่โบท้องร่วงรุนแรงหรืออาหารเป็นพิษจนต้องเข้าโรงพยาบาลได้เลยค่ะไม่สนเลยนะคะว่าจะกี่วิ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ

Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
2: เวลาของ Green News นะคะติดตามด้วยกันต่อกับตินสุทินาทองชื่นสหราชอาณาจักรและโปแลนด์ค่ะเตรียมลงนามสนธิสัญญาด้านความมั่นคงนะคะเพื่อขยายความร่วมมือด้านการฝึกร่วมทางทหารแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านความมั่นคงและความมั่นคงทางไซเบอร์ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในยุโรปแล้วก็ภัยคุกคามจากรัสเซียโดยโปแลนด์นะคะบอกว่ายังคงเดินหน้าเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหารอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นประเทศสมาชิกองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ใช้งบประมาณด้านกลาโหมสูงที่สุดถ้าเทียบกับขนาดเศรษฐกิจของประเทศซึ่งในปีนี้นะคะโปแลนด์ใช้งบด้านกลาโหมมากกว่าร้อยละ 4.8 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศค่ะรอบหน้าเดี๋ยวส่งข่าวเหมือนเดิมต้นชั่วโมงเจอกันนะคะ
0: Green News โดยสั่งซื้อ Imminent Air ได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ Imminent Air เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลกและ
3: ซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำ

connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

ฟัง Green Wave ระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin Life Made อาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับผมบูพงธีวัฒน์ครับวิธีประหยัดพลังงานของผมนะครับเริ่มจากสิ่งง่ายๆเวลาผมออกไปทำงานหรือว่าไปถ่ายละครถ้าเดินทางได้ด้วยรถไฟฟ้าผมจะเลือกใช้ก่อนเลยครับทั้งเร็วทั้งสะดวกและช่วยลดมลพิษด้วยนอกจากนั้นผมชอบใช้แกดเจ็ตที่ประหยัดพลังงานเช่น power bank ที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์หรือปลั๊กไฟอัจฉริยะที่ตั้งเวลาได้พวกนี้อาจดูเล็กๆแต่ช่วยให้เราใช้พลังงานได้อย่างมีสติขึ้นครับแค่ปรับนิสัยเล็กๆแบบนี้ถ้าทุกคนช่วยกันโลกเราก็จะดีขึ้นได้นะครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตจเพลง cover สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live Cover สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
0: โดยร้านซักผ้าพี่วัว

0: โดย Happy Made Tempeh สดอุดมด้วยพรีและโปรไบโอติกยางดันลอบบูเลสปอนทีจี
1: เวลานี้ราคามารออยู่แล้วนะคะ Green News กับดินสุที่น่าทองชื่นนิวซีแลนด์ค่ะได้จัดสรรงบประมาณด้านกลาโหมใหม่มูลค่า 1,580 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ค่ะโดยเน้นไปที่ความมั่นคงทางทะเลรวมถึงระบบโดรนและการปรับปรุงกองเรือซึ่งเรือส่วนใหญ่ในกองเรือเนี่ยนะคะคาดว่าจะสิ้นสุดอายุการใช้งานภายในช่วงกลางทศวรรษปี2030โดยเมื่อปี2568นะคะรัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ให้คำมั่นว่าจะเพิ่มงบกลาโหม2เท่าเป็นเกือบ 2% ภายในเวลา8ปีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศสำหรับงบประมาณใหม่นะคะได้มีการจัดสรรเงินทุนเพิ่มเติมมูลค่า880ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์แล้วก็เงินทุนใหม่700ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์สำหรับกิจกรรมการป้องกันประเทศแล้วก็โครงการสำคัญภายใต้แผนขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อมี Green Update รออยู่นะคะ
0: Green News โดย Happy Made Tempeh ผลิตได้มาตรฐานด้วยประสบการณ์มากกว่า20ปี Healthy Makes Happy เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Bullet Spon TT

๊อบปองกูลกับทีชัยเดชนะครับเสียงแบบนี้ไม่รู้จะตื่นไหมระหว่างที่รอเขาไม่ใช่ใครผมนี่แหละรอคุณที่จะตื่นมาอยู่ด้วยกันวันพฤหัสแล้วค่อนๆมาทางปลายสัปดาห์กันแล้วนะครับเป็นยังไงกันบ้างสำหรับ5เดือนที่กำลังจะผ่านเราไปนอนฟังเพลงไปแล้วก็คิดทบทวนหลายๆเรื่องก็ได้นะครับว่าอ่ะเดี๋ยวจะก้าวเข้าสู่มิถุนาแล้วอยากเริ่มอยากปรับอยากเปลี่ยนอะไรที่ตั้งใจไว้แล้วยังไม่ได้ทำรวบรวมแล้วฮึบแล้วก็ลุกขึ้นมาด้วยกับ Green Wave กับอันตรงนี้นะครับแล้วเพลงไหนจะเป็นซาวด์แทร็กประกอบชีวิตหรือความตั้งใจนี้บอกมานะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

คาสเซ็ตกลับกันมาแบบเซตใหญ่ๆแล้วนะครับแต่มีคนขอเพลงนี้มาตอนผมเห็นชื่อเพลงผมแบบตั้งใจจะสะกดจิตตัวเองหรือเปล่าอาจจะไม่เป็นไรนานๆทีจะเห็นรายชื่อเพลงนี้มาไม่ได้ฟังนานแล้วด้วยนะฮะต้องบอกว่าขอเพลงผิดฤดูเป็นอย่างนี้นี่เอง

0: บอยไตรภูมิรัตน์นะครับกับ Friday นะครับกับหนาวนี้แต่ตอนนี้ต้องพูดว่าร้อนนี้กับฝนนี้มากกว่าทั้งร้อนทั้งชื้นนี่วูบวาบเหลือเกิน
1: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิกรินไลฟ์เมดอาหารสุนัขและแมวสูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมโดยอัมพลฟู้ดโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
2: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life LINE MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเครื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
3: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

นี่คือคุณสมบัติของยอดมนุษย์มีพลังเหนือธรรมชาติพร้อมต่อสู้เพื่อคนที่ตัวเองรักมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลเสียสละได้เพื่อมนุษย์ลูกแต่ขี้ลืมว่าตัวเองก็ป่วยเป็นอย่าลืมใส่ใจตัวเองบ้างนะครับเพื่ออยู่เป็นยอดมนุษย์ให้กับคนที่คุณรักไปนานๆชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต

สิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

าทสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบาทสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: Covenant โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้มมาที่วัดShakespeare
1: และอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
4: บรรยากาศทั้งหมดนะครับอยากดูเป็นเพลงๆไปหรืออยากดูแบบยาวๆเลยก็มีให้ดูนะครับกับ Cover Night Live ครั้งที่เพิ่งผ่านพ้นไปในบรรยากาศแบบ Gatsby กับแก้มวิชญานีแล้วก็อ๊อฟปองศักดิ์กันนะฮะส่วนครั้งต่อไปมาแน่ๆแหละครับก็เดี๋ยวมีโอกาสได้เจอกันอีกนะฮะรอรายละเอียดนะครับกับ Cover Night Live แน่นอนว่าเต็มไปด้วยความประทับใจและที่สำคัญคือฟรีทุกอย่าง
1: โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express และอาหาร

0: โดยแค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณจุดพลังผิวให้ดีขึ้นในแบบของคุณโดยการฟื้นฟูดูแลผิวแบบองค์รวมที่แผนคลินิก02-793-9999 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตแบบประกัน Well Plus Ready 90/8 9อย่างมั่นใจไปกับอนาคตที่มั่นคง
1: เดบิวต์แทร็กครับเพลงใหม่จากต้นธนสิทธิ์ต้องบอกว่าฝีมือเต็มที่เสน่ห์เต็มที่การร้องเต็มที่แต่งตัวก็เต็มที่ศิลปิน R&B นะฮะที่มีความ R&B ชัดมากไม่กี่คนในประเทศนะที่ผมว่าแบบเฮ้ย R&B แบบชัดๆได้ขนาดนี้นะครับเพลงรักครับที่เขาใช้คำนี้นะฮะเพลงรักชวนหลงไหลตลอด15ปีที่ผ่านมานะครับรวบรวมประสบการณ์สู่ซิงเกิลล่าสุดกับเพลงที่ชื่อว่าสักทีหรือว่า once ลองฟังดูครับล่าสุดเลยจากต้นธนสิทธิ์

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cute Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: ศูนย
7: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตะซอยสูตร0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร0%น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
4: อร่อยเกินต้าน
8: แม่ครับปวดท้อง
9: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
8: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ
10: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
11: ดี
12: คุณมีกลิ่นหืนไหม
11: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
10: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
13: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
10: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
13: จากไรทิพ
8: ย์แม่ครับปวดท้อง
9: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได
8: ้นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ

0: ีชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ Go Wholesale สวัสดีครับ
2: Go Go Go We are Go Wholesale
1: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลา

0: Sophie
1: จะจำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
0: ้พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้ากลัวว่ามันจะลามไปถึงตาและตาพี่จะบอกอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
2: ูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
4: ผมขาวปิดสนิทสีติดนานนานนานนานนานนานถึง42สระรู้ว่าย้อมบ่อยไม่ต้องกังวลแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสระช่วยปิดผมขาวยังอ่อนโยนเช็ดด้วยน้ำยาเช็ดสีผมจบปัญหาสีติดผิวสะดวกง่ายบำรุง2เท่าด้วยสารสกัดธรรมชาติช่วยผมดูนุ่มผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: พฤษภาคมนี้ส่งคลับทอล์กมาเติมไฟรับอินสปายจากไอคอนิกทุกวงการ
8: Club Inspire Day Club Inspire Day
9: Club Inspire Day
7: ปอนกฤษดา CEO Beyond Cloud กับภารกิจปั้นเพชรเม็ดงามดังพันก่อนชีวิตง่ายขึ้นเพราะเลิกเป็นคนที่โลกต้องการชมพู่ทันสิตาตลกสาวสวยอันดับหนึ่งที่ไม่เคยหยุดพัฒนาและ Best Version ของเจนนี่ปานันจากการรักตัวเองพื้นที่ปลอดภัยทอล์กทุกแรงบันดาลใจไปกับผมดีเจอั๋นภูนาคคุณผลิงทุกวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Greenwave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Greenwave 1065และ YouTube Airtime
9: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Greenwave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Communityที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
10: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
9: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
11: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
12: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ู่ช่วงที่ดีของผิวหน้า
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
0: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: บ้านสวนแฟร์เขาว่างานนี้ขายแล้วรวยบ้านสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีคเปิดจองบูธแล้วโซนเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านวัสดุก่อสร้างและรับสร้างบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์ต้นไม้ของแต่งสวนเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวอาหารเครื่องดื่มสินค้าสุขภาพวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีจองบูธ0901978310

0: อุณหภูมิโลกสูงขึ้นเรื่อยๆจนเริ่มน่ากลัว
1: กลัวไม่ทันมีแฟนนะ
0: จะปัญหาคนโสดหรือโจทย์ยากคนมีคู่มาหาองศาที่พอดีในความสัมพันธ์กับ Club Friday 108คำถามหัวใจวันศุกร์นี้4ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินพร้อมแชร์เรื่องราวของคุณมาได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆผ่าตัดอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
3: ต้นชั่วโมงนี้มีกรีนอัปเดตมารออยู่นะคะกับตินสุทินาทองชื่นลงใต้ไปที่ตำบลราไวอำเภอเมืองภูเก็ตกันนะคะเขาเดินหน้าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงภายใต้4โครงการสำคัญการก่อสร้างรางระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมเพื่อเร่งดำเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้หลังจากพบว่าหลายพื้นที่มีปัญหาน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังซ้ำซากมาอย่างต่อเนื่องในช่วงก่อนหน้านี้ค่ะจากการสำรวจนะคะพบว่าลำรางสาธารณะในหลายจุดมีขนาดไม่เท่ากันส่งผลให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพซึ่งทางเทศบาลตำบลราไวเลยได้ออกแบบระบบรางระบายน้ำใหม่พร้อมก่อสร้างเป็นรางคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วก็ปรับระดับรางน้ำเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการระบายน้ำแล้วก็ลดการสะสมน้ำในพื้นที่ค่ะช่วงหน้าติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังมีเรื่องราวของ Green News รออยู่ต้นชั่วโมงนะคะ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ Surgery Master เปลี่ยนกังวลเป็นอุ่นใจที่โรงพยาบาลกรุงเทพฟรีตรวจความพร้อมก่อนผ่าตัดถึง31ธันวาคมนี้ Green Wave Playing ที่ดีกับความรู้สึกดีดี DJ Playlist 55 Minutes DJ อัน

ักทายกัน6โมงนะครับด้วย Fellow Fellow กับยิ้มง่ายนะครับซาวด์แทร็กจาก Night Here's a Few นะฮะจริงๆยิ้มง่ายน่าจะเป็นคุณสมบัติที่ดีไหมล่ะดีกว่าแบบยิ้มยากมั้ยหรือแบบโกรธง่ายร้องไห้ง่ายอะไรที่ตามด้วยคำว่าง่ายแล้วข้างหน้ามันเป็นความหมายที่บวกผมว่าเก็บมาเป็นนิสัยก็ดียกเว้นใจง่ายนะจ๊ะอันนี้ไม่ดีจ้ะตื่นเธอตื่นเธอชาวไทยครับมาอยู่กับพี่อั๋นกับ Green Wave กับวันพฤหัสในเช้าวันนี้ด้วยกันนะครับเดือนหน้าผลักคุณออกจากบ้านแล้วก็ส่งคุณให้ถึงที่ทำงานโรงเรียนหรือจุดหมายปลายทางในเช้านี้ด้วยกันนะฮะพร้อมกับเพลงเพราะๆก่อนที่เดี๋ยววันนี้7 โมงเจอกันอั๋นอ้อมนะครับ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: มิสเตอร์ DIY
1: DIY ทำได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: และอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดยมากกว่าการปล่อยกู้ธ.อ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank รู้ใจประกันภัยทำประกันภัยให้เป็นเรื่องง่ายรู้ใจกว่าประหยัดกว่าเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนและ

0: เพอร์พีชนะครับกับ1คนตรงนี
1: ้ DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้ Mio Go สุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: บางจากลดราคาน้ำมันไฮพรีเมียมพลัสลิตรละ5บาท 2-31 พฤษภาคม69ณปั๊มที่ร่วมรายการผลิตภัณฑ์สุขภาพมากมายที่สุภาพโอสถกว่า70ปีและจะดูแลตลอดไปสุภาพโอสถ
1: Smiley Request โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร
0: ์ Smiley Request ครับขอบคุณ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินและสิครินทร์ Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินทร์นะครับขอพี่นี้มาบอกว่ากำลังจะเข้าโรงเรียนแล้วหมายถึงคุณแม่มาส่งนะกำลังจะเข้าไปเรียนแล้ว

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
0: ์โดยขนมปังกรอบตราโฮมี่โฮมี่อร่อยใครๆก็รู้มองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำ
2: แวะมาบอกข่าวดีย้ำเตือนกันนะครับกับธนาคารออมสินนะฮะบ้านเติมทุนแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะครับคุณกำลังมองหาเงินก้อนพร้อมใช้เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินหรือว่าจะปิดภาระหนี้หรือว่าต้องการรีไฟแนนซ์สินเชื่อบ้านแลกเงินจากสถาบันการเงินอื่นๆบ้านช่วยคุณได้นะครับธนาคารออมสินครับขอแนะนำสินเชื่อสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะครับกับข้อเสนอพิเศษกับอัตราดอกเบี้ยคงที่1ปีแรกเริ่มต้นอยู่เพียงแค่ 3.99% ต่อปีฮะสำหรับวงเงินตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนต่ำสบายสบายเริ่มต้น3ปีแรกล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นครับสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสมัครได้เลยตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2019นี้นะฮะที่ www.gsb.or.th ครับและธนาคารออมสินทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115ได้เลยนะฮะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะครับธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตจากธนาคารออมสินครับ
3: งานเยอะงานยุ่งถ้าต้องหยุดงานไปจัดการเรื่องไฟฟ้ารายได้หายเลยนะอาช้าก่อนถ้าคุณกำลังคิดแบบนี้ผมไมกี้ปณิธานจะบอกว่าเรื่องไฟฟ้าจะเยอะแค่ไหนแต่ไม่ยุ่งยากแล้วนะจะงานแบบผมหรืองานแบบไหนจัดการได้ไวไม่เสียเวลาผ่าน3ช่องทางง่ายๆทั้งแอป MEA Smart Life Line MEA Connect และเว็บไซต์ MEA แค่คลิกก็ครบจบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA E-Serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นล้านละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
6: ออฟฟิศสายความงามพนักงานต้องรักสวยรักงามจริงไหมตายโตทำงาน OT EP 71 Jobs DB by SEEK ชวนเผือก Art Bo เยี่ยมออฟฟิศ Rising Star สายความงามที่ Aura Wellness บริษัทที่พร้อมให้พนักงานเติบโตไปด้วยกันบรรยากาศการทำงานจะดีงามแค่ไหนดูพร้อมกัน28พฤษภาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time Do D สนับสนุนโดย Match คนที่ใช่ Match งานที่ชอบด้วย AI จาก Jobs DB by
7: เอทามโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
8: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
9: ตามรอยศรัทธาองค์พญานาคไปกับอาจารย์ลักษณ์ราชสีในคชาภาพาไปมวลเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาภาพาไปมู
10: ร่วมมูโดยคชาภาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
11: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
12: สวัสดีค่ะส้มมารีนะคะก็ส้มนะคะเป็นคนชอบบรรยากาศบ้านที่สว่างอบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะก็เลยเลือกใช้หลอดไฟ LED แสงนุ่มๆนะคะที่ประหยัดพลังงานค่ะตอนกลางวันเนี่ยก็เปิดม่านรับแสงธรรมชาติแทนการเปิดไฟนะคะแล้วก็พวกอุปกรณ์ที่ชาร์จหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้เนี่ยก็จะปิดที่ปลั๊กเลยค่ะไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้นะคะซึ่งเรื่องเล็กๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราทำทุกวันจนชินนะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยใช้ชีวิตได้แบบสบายๆแล้วก็ช่วยดูแลโลกไปพร้อมกันด้วยค่ะ
11: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับสเตทเพลงคัฟเวอร์สุดพิเศษการเจอกันของศิลปินระดับประเทศค่ำคืนที่เสียงเพลงจะเต้นไปตามจังหวะหัวใจ Cover Night Live คัฟเวอร์สุดเดือดใส่สุดทุกเพลย์ลิสต์พร้อมจุดไฟให้ลุกโชนไปทั้งเวทีครบรถทุกความรู้สึกในเวทีเดียวที่นี่ Green Wave 106.5 FM
13: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
14: แค่มาที่ว่า Shakespeare
13: และอาหารแมวคานิว่า
15: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
16: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: เวลาของ Green News นะคะเราติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นสำนักงานบริการทางการเงินของอินโดนีเซียบอกว่าอยู่ระหว่างการพัฒนาแพลตฟอร์มป้องกันการทุจริตเพื่อสนับสนุนการจัดการคดีช่อโกงทางการเงินช่วยอำนวยความสะดวกในการรวบรวมรายงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามธุรกรรมที่ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการช่อโกงคือเป้าหมายนะคะก็เพื่อปรับปรุงการจัดการคดีทุจริตเร่งกระบวนการระบุตัวและติดตามผลตลอดจนเสริมสร้างการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยมีข้อมูลนะคะตั้งแต่ต้นปีนี้จนถึง29เมษายนที่ผ่านมาทางสำนักงานได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับหน่วยงานผิดกฎหมายมากกว่า 14,000 กรณีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินเชื่อออนไลน์ผิดกฎหมายค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงส่งข่าวเหมือนเดิมนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: โดยอร่อยกับข้าวโอ๊ตแมคกะแรททุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับคุณไปนานๆแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดทะเบียนรถเลขสวยจากกปท.รายได้ช่วยเหลือผู้พิการและสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกทะเบียนรถ.com
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับเมื่อวานคุยกันหนิงด้วยถามหนิงปณิตานะฮะว่าแบบเป็นไงบ้างนิงอะไรเงี้ย
2: เขา
1: บ
2: อ
1: กว่า
2: ที่ไหน
1: โน่โน่โน่ไลน์คุยเฉยๆว่าเป็นไงสบายดียังหลังเดือนนึงนี้ไงเขาบอกว่าแบบดีขึ้นมากๆแล้วเดี๋ยวจันทร์หน้าเจอกัน
2: โอ้นางมาได้แล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่
2: เพราะนี่ก็แบบบอกไปแหละว่าแบบถ้าไม่ไหวก็บอกไม่ต้องเกรงใจเพราะนางจะขี้เกรงใจใช่ไหม
1: ใช่
2: แต่ว่าก็นั่งนับ
1: ปกติเราขยันจะตายพี่หญิงคนนี
2: ้เราขยันมาก
1: ขยันมากๆ
2: ก็นั่งนับ
1: ทำไม่สุดไม่ลาหรอก
2: หนิงหยุดไปกี่วีคแล้ววะอะไรกันเนี่ยป่ะพี่อ้อยอ้อมพี่อ้อยอ้อมโอ้ก็โอเคแหละก็แปลว่าเขาหนักจริงๆ
1: ใช่แต่ก็บอกดีขึ้นมากแล้วอ่ะดีขึ้นมากก็ดีใจด้วยนะครับ
2: ค่ะก็ตอนนี้อาการของการไม่สบายมันมีหลากหลายจริงๆนะช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องของไข้หวัดเขาก็ยังบอกอยู่นะคะว่าสำหรับกลุ่มเสี่ยง7กลุ่มยังอยากจะเชิญชวนให้ไปใช้สิทธิ์ฉีดไข้หวัดใหญ่ป่ะวันนั้น
1: อ๋ออันที่ฉันเขาลงไว้นะว่าเดี๋ยวฉันไอคือที่บริษัทเรามันมีตรวจสุขภาพใช่ไหม
2: มีไปแล้ว
1: ฉันรู้